0: 3,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพักเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์กุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลธีรรัตน์กุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิต แม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ทุกคน
17: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
19: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
20: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับ
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
22: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637

0: ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318 ดอร์ที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือ

0: เนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มานให้มา
5: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย

0: ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: พอใช้
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0438401222
3: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซินที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กับกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนะอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังใดเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะคะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนํานะไข้ป่วยธรรมดานะปัวเศร้ากินยาเศร้านี่ไข้อยู่ได้เนาะพี่น้องว้ายคันเป็นหยังหลายๆนั่นไปหาหมอก็บ่เศร้านี่ล่ะมันคักแล้วนะอุกอังสะเดบาดเนี่ยอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยนะสมุนไพรเก่าอย่างเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากกระถือโรงโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากับแพงหากันยากอีกต่างหากนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสั่งซื้อไปกินเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เนี่ยพี่น้องขาหาซื้อได้ตามร้านค้าหน้าร้านขายยานั่นละนะหรือว่าตามเพจเส้นที่นะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องขาขวดนึงนี่กับบ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องขาออนไลน์เมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอ.ย.นะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถือว่าซั่นเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถือตั้วตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งกะบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปนะคะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๊ะ0438401220 0438401220ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์
0: เพลงเคราะห์ต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่าเนาะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบบุญขอบคุณหลายๆนะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันผู้ละหลายแพ็คเลยนะสำหรับยาเส้นถี่เนี่ยนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะผู้ใดซื้อไปกินละก็ว่าถึกนะถึกนี่คืออยู่ดีนะกินข้าวแซ่บนอนหลับนะคะอีพ่ออีแม่บ่ปวดขาปวดแข้งคือเก่าซั่นเด้นะผู้ใดเฮ็ดเวียกหนักๆนะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อนะสำหรับยาเส้นถี่นะคะกินได้ทุกคนนั่นล่ะนะพี่น้องเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเนี่ยสมุนไพรต่างเก่าอย่างเลยนะสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเก่าอย่างนะประโยชน์หลายหลายนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถือหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ.ย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างพุ่นเด้จังออกมาให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาพี่น้องค่ะอย่าปล่อยร่างกายอ่อนแออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียนะมันจะเจ็บใครได้ป่วยถ้าเป็นอย่างมามันยากยากยากลำบากนะลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องจ๋าร่างกายแข็งแรงไปไสมาไสก็ได้เด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้นะคะอย่าลืมนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะอาหารหลัก5หมู่นะมีประโยชน์กับร่างกายของเฮานะคะหมู่ที่1ก็คือโปรตีนนะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะหมู่ที่3ก็คือไขมันนะหมู่ที่4ก็คือวิตามินนะหมู่ที่5ก็คือเกลือแร่นะคะพี่น้องจ๋ากินให้ครบ5หมู่เด้อนะร่างกายของเฮาจังจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็อีพ่ออีแม่วัย50ปีขึ้นไปให้เน้นผักผลไม้นะเป็นส่วนมากนะคะอาหารหวานมันเค็มเอียงต่างกันลดลงมาบ้างเพราะว่าถ้าอายุหลายแล้วเฮาไปกินอาหารที่มันเป็นมันมันทอดๆหลายนะมันก็ลำบากอยู่เด้พี่น้องคะเป็นหยังมาลำบากแน่นอนนะคะป่วยมาลำบากแน่นอนเสียเวลาเสียสุขภาพจิตสุขภาพใจเสียเงินเสียทองนะเสียเวลาไปหาหมอสัตว์ตัวพี่น้องคะอุ้ยระเบิงเนี่ยไปหาหมอเนี่ยเที่ยวปานทางไปหน้าว่าสั่นเพิ่นว่าเงินทองก็แห่งหายากเพิ่นว่าตะเนาะดูแลร่างกายค่ะนะอย่าให้ลมหมอนนอนเสื้ออย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะโทรสั่งซื้อไปกินเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้นำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักด้วยนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะซื้อไปกินค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะผู้ใดซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถือกอยู่เด้นะขายดีค่ะนะคะราคาบ่แพงแล้วก็สมุนไพรล้วนๆนะคะมีเครื่องหมายอ.ย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยานะแล้วก็ตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: เบิ่งแย่งกันคือเก่าล่ะค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะฟังเพลงนะเพลงลูกทุ่งเก่านี่มากคักว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะรายการนี้นะมีทั้งลูกทุ่งเก่ามีทั้งลูกทุ่งใหม่นําฝากนําตอนกันนะคะดีเจสาวบางปูค่ะยาบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตบํารุงกําลังเซินที่นะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะผู้ใดเพิ่นกินอยู่แล้วเพิ่นก็สั่งซื้อไปกินตลอดนะคะพี่น้องกินแล้วก็คืออยู่ถูกอยู่กว่าบ่กินหลายอยู่ว่าซั่นแล้วอ่ะนานีลาอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสมุนไพรนะผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายเฮากับพากินแต่สมุนไพรละตะกอนเนี่ยแม่นบ่ล่ะกินสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะกินแล้วสบายอกสบายใจนะคะพี่น้องจ๋าเหนื่อยล่ะอ่อนเพลียทำงานหนักนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหายใจบ่อิ่มนะจักว่าเป็นจังใดดอกแต่ละมื้ออาจักว่าเป็นจังใดดอกแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะอยู่ยากไปยากมายากลุกก็ยากสิลุกสินั่งนี่ก็โอดก็โอยลุกแต่ละเทื่อก็วิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเซ่ละลัดอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเนี่ยเป็นไปสู่ยางสู่แนวนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะปวดเมื่อยเบิดเนื้อเบิดโตจังสิบ่มีเรี่ยวบ่มีแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจักว่าเป็นน้ำหยังว่าสัญญาปล่อยไว้โดนเด้อค่ะอาการแบบนี้น่าจะเฮ็ดให้เฮาเป็นหลายเด้นะถ้าเป็นหลายมานะเสียเงินเสียทองหลายเด้อีพ่ออีแม่คันเป็นละกินยาเศร้าไข้อยู่เด้นะคันเป็นละกินยาก็บ่เศร้าไปหาหมอก็บ่เศร้านี่แล้วมันหนักหลายมันอุกอั่งเอาเนาะพี่น้องค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะพี่น้องสมุนไพรหลายอย่างนะคะสมุนไพรเรานี่ประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงแล้วก็หายากด้วยนะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเฮานะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงก็150ซีซีพุ่นแม่อีพ่ออีแม่บ่ได้แพงราคาหลัก10นะคะสำหรับหน้าหน้าสาระเล็กนี่นะคะพี่น้องขาสาวบางปูจะเว้าเรื่องกลิศสาระความรู้เรื่องไกลตู่เพิ่นว่านำเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงโดยให้ย้อนเหรียญสลึงลงไปในแจกันนะส่วนผสมที่เป็นทองแดงอยู่ในเหรียญน่ะจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาได้นะคะเนี่ยให้นำไปใส่ได้เลยได้พี่น้องขาแจกันดอกไม้เฮาใส่ไหว้พระหรือว่าแจกันประดับตกแต่งในงานอีหยังต่างๆเนี่ยนั้นนำเหรียญสลึงหรือว่าเหรียญ50ต่างที่สีเหลืองๆน่ะนำลงไปหยอดใส่ดอกไม้เฮาจะบ่เหี่ยวง่ายนะคะรู้ไว้ใช่ว่านำไปใส่ได้เลยสาวบางปูนำเว้านำจ๋าสู่ฟังนะคะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะพี่น้องอาซื้ออยู่ซื้อกินค่ะดูแลร่างกายนะอย่าให้เมื่อยล้าอ่อนเพลียอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังหลายมันยากมันลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ป็นส้งหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916

ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญ

นั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916804045

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122วิถีชีวิตคนบ้านเฮาจังได้จังไดก็หนีบ่พ้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มาตั้งแต่ตาปู่มาตั้งแต่ปู่สังกะสาญาสังกะสีพุ่นเด้เป็นอาชีพที่สืบต่อกันมาหลายชั่วคนนะครับบางครอบครัวก็เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินบางครอบครัวที่หลายแน่ก็เฮ็ดในเชิงพาณิชย์เฮ็ดในเชิงธุรกิจแต่ว่าในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเฮ็ดการเกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่สิบไร่ไปเซามาเติมอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิตรเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแย่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการเพาะปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือจะของขึ้นซะเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชย่างขนาดเลยดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สิเบิดไปหลังจากที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวนะครับแม่งก็บ่กวนหน้าเขาเองสิติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพอยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบกับการใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับยังตัดอกตัดใจจากปุ๋ยเคมีบ่ได้จังได้จังไหนก็ให้ใส่ในถอเบาเอกโซเลเคมีนั่นมันรวดเร็วท่านอกท่านใจแม่นดินสิแข็งแม่นดินสิเสียก็ให้ใส่ซะเกินเถาะผุ่นได้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้คันยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับผมเอกโซเลแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้เลยครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาผสมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับ
ในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆนะครับดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ย3กระสอบหลังจากโคเลใส่กันแล้วนี่มันสิอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคากระสอบนึงก็บ่แพงเด้ครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลียอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401212อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401212หยุดปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่เข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัด101นะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101เนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่เนี่ยยืนอยู่นี่แม่น่าจะของเบิดเลยบ่นี
1: ่น่าจะของครับหาอะไร
0: โหมีน่าจะของหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่นี
1: ่ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนียดเน
1: า
0: ะ
1: จะหาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรอัดคันแท้ออกน้ําแนวเนาะพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนบัดนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียดก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ
1: ่อมีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได
0: ้เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ่มไว้ตอนนี
1: ้ได้แก่ไปพ่อแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเลยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไรหัวเฮานี
1: ่60สอบดิ
0: 60สอบคูณ30ห้วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ่ครับ
0: ในประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่
0: อถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาที่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในอีพ่อโซเลพัดเฮานี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันตีนบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ย่างไปก็บ่มืน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอก
1: ครับ
0: ที
1: ่
0: ฟังรายการผู้ใดพ
1: อฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทางนี้ก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบไหน
1: ครับคือจากเหนียวเหนียวนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินลดลงกับพันล้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจีบพันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันก็บ่เหนียวติดตีนคือเรา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพ่อใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีวังหันก็ได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงดินี่
0: จาก60ไป90ปะทุ
1: อย่าถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตรงไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ผมว่าไรจะตันกลัวพุ่นแหละ
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีกบ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดจะไป
0: เอาตายไปข้างนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล
0: ่ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ำกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ำกันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ำเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพอทะเนียดนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะอีพอเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตาย
1: หลังให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพอทะเนียดแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อทะเนียดฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู้คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผุแง่บ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสู่คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบอกให้ฟังนะครับปุ๋ยเคมีส่วนมากนะครับปุ๋ยเคมีส่วนหลายที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใช้ในปัจจุบันนี้นะครับสิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์ได้ฮีบอยแม่มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีทุกสูตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อของปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรที่พลอยแม่พากันใส่นะครับสิมีฟิลเลอร์เป็นส่วนผสมฟิลเลอร์นั่นคือส่วนเติมเต็มนะครับฟิลเลอร์นั่นคือส่วนเติมเต็มคืออย่างผมเอกโซเลยกตัวอย่างให้ฟังนะพี่น้องนะครับสมมุติว่าปุ๋ยสูตร10มันร่วมกันได้ 30% นะครับของเนื้อปุ๋ยอีก 70% นั่นเอามาเติมใส่ให้มันครบร้อยนึงเขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์นะครับเอายังมาใส่ก็ได้นะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรบ่ได้กำหนดว่าต้องเอาอันนั้นอันนี้มาใส่เอามาใส่ให้มันครบ 100% นะครับเขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์ส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายมาบดแล้วก็ไปปั้นเป็นก้อนนะครับพ่อพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีหลายๆเขาใส่ทุกปีหลายขึ้นหลายขึ้นแต่ละปีนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้โครงสร้างดินในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮานั้นมันแข็งนะครับเป็นดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกหยังก็บ่งามได้บัดนี่มันเกิดจากสาเหตุนี่แหละครับสาเหตุที่วัตถุดิบที่โรงงานปุ๋ยเขามาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยนี่แหละนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาปุ๋ยเคมีตัวนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นปั้นก้อนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายเป็นส่วนผสมนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับนั่นก็คือปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28 76ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76มันแตกต่างจากปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้อีพอยแม่เพราะว่ามันบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายเป็นส่วนผสมบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั้นก่อนว่าท่านน่ะแกกระสอบออกมานี่ฮ้วยพี่น้องไล่มาว่ามันกับแก่พุ่นแล้วกระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วท่านอกท่านใจครับออกฤทธิ์ได้เร็วท่านอกท่านใจเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วท่านอกท่านใจอยู่ในดินในโดดโดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชนะครับพืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28 76ผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อปันใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อได้พี่น้องแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี้ใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนแน่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับ
ตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆบอนหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถูกอกถูกใจมากคักมากแห้งนะครับเบยบ่าวเอกโซเล่ข่อยมากแต่ปุ๋ยแบบนี่ปุ๋ยแบบบ่มีแนวผสมนี่แม่นมาคักแท้แกออกมานี่ไล่ใบว่ามันกับแกเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดคักขนาดเพิ่นว่ามีหลายสีนะครับมีหลายสีนะครับในกระสอบนี่มีหลายสีแต่ละสีก็เป็นตัวแทนของแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละโตนะครับมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปบอกง่ายๆขันเป็นผ้าเข่านี่ที่ผ้าเข่าผ้านี่มีแนวกินซูแนวนะครับมีทั้งของหวานของข้าวมีหอดน้ำสมโอเลียงพุ่นละนะครับมีเบิร์ดสวนซูแนวเฮ็ดให้พืชเฮาได้กินอาหารแบบอุดมสมบูรณ์นะครับต้นพืชเฮาก็สิเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคิดผลผลิตได้คือเจ้าของต้องการสันตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จังได้จังได้ก็ขาดบ่ได้อยู่แล้วสำหรับการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละปีก็ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟาพากันหามาใส่เด้อพี่น้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนทุกท่านนะครับผมเอกโซเลมีข่าวดีมาบอกมีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ลดต้นทุนให้ผลผลิตเพิ่มต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชบ่มากวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังไดโดยเฉพาะพี่น้องที่เฮ็ดนาข้าวหรือว่าเฮ็ดสวนยางพาราผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิมีหยังแน่ในปุ๋ยชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่สิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันมาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28-76สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ใส่กับหน้าเขานี่ถือกันคักนะครับถือกันคักถือกันแห้งสำหรับสูตรนี้นะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้หลายหลายนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเช่าสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรเช่าสวนยางที่นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นนำยางได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลือกแข็งแข็งกีดหงากนะครับหาปุ๋ยยังมาใส่กะบ่ถือกอกถือกใจหาปุ๋ยยังมาใส่ผลผลิตก็ยังบ่ได้คือจะของคือจะของต้องการอยู่นะครับผมเอกโซเล่อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเบิงนะครับแต่ว่าอัตราส่วนสิเปลี่ยนไปได้อีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารานะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบมาผสมกันมาบวกกันมาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28-76 1กระสอบนะครับคนโคเลใส่กันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6เก็ดไร่พุ่นได้อีพ่อแม่บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นให้พี่น้องเกษตรกรเฮาใส่ได้แบบเต็มที่นะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้ต้นยางเฮานะครับเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชเฮาอยากกินยามใดหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หญิงใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมเอกโซเล่

ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบ

ผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกันเล่นเศร้าว่าน้องเป็นเมียเจ้า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471 1127
2: 42ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูง ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัว
6: ชัว
5: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินกะดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง
1: ฟัง

0: ล้วพี่น้องคุณผู้ฟังมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาไหนไปวานมาเอาแนวค้นขี้คันไปไว้ถนนเว้นพี่น้องเอ้ยรายการลูกทุ่งมุกทำดีกลับมาหาพี่หาน้องมาพาพี่พาน้องทุกคู่ทุกคนมวนสื่นโฮเซลล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เลดโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อนี้ลมแห้งนะครับลมหนาวเริ่มสิมาเหยียดแล้วผู้ใดก็อย่าลืมนะครับซื้อนวดมาทาปากเลยนะครับเด้อปากสิแห้งปากสิเร่าด้วยย้ำยิ้มขึ้นพันนี่ว่านะครับเลือดจะมาที่ออกบัดนี้พี่น้องด้วยให้แล้วมาดูแลสุขภาพน้ำพร้อมบัดนี้เป็นไข่วงไข่วัดนะครับเด้อนะครับโดยเฉพาะนวดหรือว่าลิปสติกลิปมันนี่ต้องเอามาทาไว้แล้วตอนนี้หรือว่าที่เป็นพวกครีมตาภูเขานี่ต้องทาขาทาแขนไว้แล้วเดี๋ยวจะได้แงะเอาเขียดขาค้ำมาออมใส่ผักอีเลือดใส่ผักอันขมผักสมเหมือนแม่พี่น้องครับ เอาอย่าลืมกันแล้วกันครับรายการลูกทุ่งทะเลต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เลดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตนะครับบ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมครับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากข้อไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุกทำดีดำเนินรายการเรื่องสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอ้าวขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายนะครับซื้อง่ายขายคล่องจับใจใช้สอยอย่างสุขสบายเป็นเศรษฐีตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของผู้ขาสุขขู่สุขคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูง0652561558ครับเบอร์โทรศัพท์หน้าไม้ครับอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษครับแนะนำเข้ามาได้0652561558นะครับผมสวัสดีครับผมอ้าวสายมาคือหลุดไปบัดนี้ครับเข้ามาใหม่ครับ0652561558ล้มไว้ๆเดือน3เดือน4ล้มพัดวีกระต่ายหนาวเย็นมันเร็วเห็นต้นตาลต้นใหญ่บักตูมไข่กำลังสุกเหลืองมาสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
2: ครับครับ
1: เฮ้ยโทรศัพท์เมียเป็นยังบ่เด่นไปเด่นมาลูก
2: ครับผม
1: เมื่อวานนี้เมียไปพังหันไปเบิ่งกันเจ้าพ่อนทะลุวัน
2: อยู่บ้านไหนล่ะครับเมีย
1: นี่ล่ะอยู่วงการนี่ล่ะ
2: องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นบ
1: ่จ้าๆอยู่นี่มันเมื่อชกวงนี่ล่ะ
2: อ๋อครับผม
1: เมียบัวนี่ล่ะ
2: ครับ
1: จ้าเนี่ยขอฟังเพียงอันจักสองเพียงเลยเด้อมื้อนี
2: ้ครับผม
1: ไอ้ไผ่แล้วอันดาวมีไว้เบิ่งกับอันกับหยังอ่ะลูกกับอันเพียงอันมักสาวฟังแล้วนี่ล่ะ
2: โอเคครับโอเคครับ
1: ว่าไปเด้อว่าสาวผมแดงเด้อทั้งตะคุ่มตะวันตกไปละ
2: ครับผม
1: แม่สอนสาวกลาศิลป์เด้อ
2: ครับผมครับ
1: มื้อพอไหมเด้อ
2: ครับผม
1: ครับท่องลอยเด้อ
2: ครับผมครับ
1: ไปหาแม่นั่นท่องลอยละไป
2: ยังเหลวเพราะฉะนั้นท่านได้มีเวลาอยู่แม่เอ้ย
1: ระวังแต่ละวันหยาดก็มาจังไปตะลุกนั่นไปกันน้ำหนาวก็นอนเลย
2: มันเป็นยังไงหรอกแม่มันเป็นยังไงไปยู่ไปยู่สิไปยู่ให้มีโอกาสดีๆ
1: พยายามเล่าเลยโอ้ยอันเฮี้ยนเล่าจังคู่ได้ลูกเฮี้ยนคู่ผู้นี้
2: จ้าจ้าจ้า
1: ก็แม่เสียไรเนื้อ
2: ครับ
1: เสริมปลาเลี้ยนก็ให้น้องอาไม่ต้องหัวเอออยู่นี
2: ่ครับผม
1: เด้อพันเด้อันจะว่าผู้น
2: ี้
1: เด้อพันบ่ายว่าเพียงว่าเด้อพัน
2: ครับผม
1: แม่น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่จวนเด้อ
2: ครับผมครับ
1: แม่เหียนแม่บุญยังไงล่ะ
2: โอเคครับโอเคครับ
1: แม่น้อยนั่งโพชัยเด้อ
2: โอเคครับโอเค
1: โอ้ยกระนุ่มวังหน้าสาวนี่อ่อนเด้อ
2: ครับครับครับ
1: กับนุ่มเสียละพุ่มเด้ออาบันบอลูกสองคนสวยเด้อ ขอนุ่นถึงขาน้ำตาลหวานในเด้อ
3: โอเคครับโอเคครับ
1: เพื่อนมามาในเด้อ
3: ครับผม
1: ขอบคุณเปาหลงในเด้อ
3: โอเคคร
1: ับให้แอปเปิ้ลมวยเด้อบ้านผ้าไทยในเด้อทุกสินทุกสายหนามาอีเมลคือก็ว่าลูก
0: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ0652658ฮัลโหลครับผม
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมครับ
4: ขอฟังน้ำเพลงได้เด
0: ้อเพลงใดดีเนาะเน
4: า
0: ะ
4: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: กินหอดประคัก
0: นี
4: ่พอได้ฝากวัดให้กินหอดประคัก
0: คุณหอดผู้สาวหรือคุณหอดผู้ใด
4: ทำไมแม่น้อย
0: เออครับผม
4: ไปตั้งแต่เปิดเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
4: เอาไปแม่ๆเพื่อนคนเดีย วเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: ครับเอาเสียงสายตรงไว้เนี่ย
0: โอเคครับผม
4: ก็จะมีเครื่องกันไหมเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้บ่าวเสกผู้ลูบละล่อทางอำเภอดอนจานฮัลโหลครับผม
5: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
5: ผู้บ่าวเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบเด้อของเบียเด้อ
0: ของไผเกาะ
5: ของเบียเบีย
0: เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบอะติ
5: แม่น
0: โอเคโอเค
5: จ้าโอ้ยเพลงทางไหนบ
0: ่เอาร้องเบิ้ง
5: ร้องเบิ้งจะได้ฟังบ่เนาะ
0: เอาก็ร้องเบิ้งหันมันได้ฟังก็ได้ฟังถ้ามันเวลาบ่ล่ะก็บ่ได้ฟัง
5: เขาไม่ยังหรอก
0: เออไอตัวเจ้าเพียงหนึ่งเอไอ
5: เอไอเอาเอไอก็ได้เออมวนอยู่หมู่บ้านก็ว่างมวนอยู
0: ่ครับผม
5: ขึ้นฝนตกได้ละ
0: โอเคโอเคโอเค
5: ก็ไปอธิษฐานเด้ออ
0: ่า
5: เพียงเด้อ
0: โอเค
5: บ่ไปแม่เสือนั่นได้เด้อแม่มานั่นได้เด
0: ้
5: อ
0: ได้ครับได้ครับ
5: บ่าวเสือจะพูดน้ำแน
0: ่โอเคครับผม
5: บ่าวยังขอมาหันด้วยขอไปจ่อย
0: บ่าวเสกเด้อบ่าวเสกเด้อ
5: บ่าวเสกบ
0: ่แม่นตัวเนาะ
5: เพิ่นน้ำได้เด้อพวงขาเพิ่นน้ำได้เด้อ
0: ครับผม
5: โอ้ส้นแดนเป็นยังไงเนาะส้นแดนเนาะ
0: ส้นแดนก็ติยากน้ำหยิบผ่าซะตัว
5: เออเพิ่นนั่นได้เด้อเพิ่นจ่อฟังอยู่เด้อ
0: ครับผม
5: ครับผมหมู่8นั่นได้เด
0: ้อได้ครับได้ครับ
5: หมู่ที่3นั่นแหน่ตานหวานนั่นได้เด้อครับผมยังไปไปเด้อจ้า
0: ได้ครับ
5: ปิดตัวแล้วได้แล้วอยู
0: ่ฮะ
5: ปิดตัวแล้วได้แล้วอยู
0: ่แก้ดีบ่บักทวนแก้ดีบ
5: ่แก้ดีอยู่แฮมอยู่
0: อืมครับผม
5: สุขใจสุขใจเด้อ
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ11นาฬิกา51นาทีอยากฟังเพลงหยังครับแนะนำเขามาได้ด้วยครับได้0652561558เดี๋ยวไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับ

ปิ้มโดยคุณปวินาเปานาเรียงนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล้องน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรมีวางขายวางจำหน่ายน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานหม้อก่อไม่ต้องสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติครับพี่น้องครับไปที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการนะครับไปใช้บริการกันได้เลยยินดีต้อนรับครับผม0813804599ครับเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่น0813804599นะครับ

มีไว้เบิ่งนะครับฝากไปถึงคุณอาครับคุณยายไหมทั้งบ้านกะย้อมเนี่ยเด้อพร้อมกับทีมงานครับหรือว่าที่เป็นครับทางนะครับพี่น้องทั้งบ้านคนงามพุ่นล่ะครับผมน้องซาลาพุ่นแล้วทีมงานของน้องซาลาหรือว่าที่เป็นพี่น้องทั้งบ้านดอนหันคุณแม่บ้านดอนหันน้ำเด้อแม่เด้อนะครับพร้อมครับพี่น้องทั้งบ้านหนองไผ่กะยังฟังนะครับพี่น้องทั้งบ้านโพนคำพ้นทองกะยังฟังคือเก่าหรือว่าที่เป็นพี่น้องหลายหม่องหลายบ่อนนะครับกะให้การนะครับตอบรับว่าฟังอยู่เป็นประจำแต่ว่ากะกดเข้าไปบ่เปลี่ยนดอกได้แต่ฟังนี่แหละเอานะครับพี่น้องครับกะบ่มีปัญหานะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะครับบัดนี้ก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่นะครับนั่นก็คือนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ถนนกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ใกล้กับ4แยกป้อมตำรวจ4แยกไฟแดงอำเภอกำลาไสนะครับเด้อทั้ง2ร้านเพิ่นก็เป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกนะครับที่ได้รับการตอบรับได้รับการยอมรับและก็ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกลุ่มการข้าวเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพผมบอกได้เลยว่า2ร้านนี้พี่น้องไปใช้บริการบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยู่ใกล้สาขาใดในอำเภอกับวราไสกับไปอยู่ทั้งบ้านโน้นเมืองกับไปได้นะครับผมเอานะครับติดต่อสอบถามเพื่อนได้ครับให้การแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรหรือว่าที่เป็นกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อไปได้เลยนะครับ0899468350 0899468350และก็043899633 0438996 33เด้อครับเด้ออ้าวนะครับใกล้สิเบิดเวลาแล้วกับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออก

0: าศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: คองชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิ ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูฮดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control.
1: ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณอย่างมากมายใกล้กองกันละกันนะครับนั่นในช่วงนี้เวลานี้นะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องครับบอวาสิเป็นทางร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันก้อนสีหอดสี่แยกโน้นสง่าครับไปห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายไปแล้วกับเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้ง4ร้าน4สาขาก็เปิดบริการจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊ส
2: สายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับ
1: ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกับบุกลุกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับเด้อการใส่ทางแก๊สก็อย่าประมาทนะครับถ้าเกิดว่ามันหัวมันซึมมันระเบิดขึ้นมามันก็เอาขึ้นยากนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีก็แก้แย่จะแก้ไม่ทันนะครับเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้แต่ทางแก๊สปตท.ทางแก๊สปตท.ทางหน่อยทางใหญ่มีวาล์วนิรภัยครับ0438111848 0438111848หลักกระสุน88573 0753 0885730753รับรองบ่ผิดหวังไปครับกับบ่าวสิกหอตะวันครับบอกว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่น้องครับผู้เบาหนองแค้นแดดดอนจานเพิ่นไปอยู่จังไดซู่มื้อนี่ฮะฝากประหาน้ำตาลหวานน้ำเนี่ยนะครับเด้อประธานนักศึกษาทุนก่อใหญ่ๆผู้เบาหนองแดงสาวเสรภูมิผู้เบาเสรภูมิ

จัดไปผลงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆของไผ่พงษ์สะท้อนจากบ่าวเสกครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสู่ขู่สู่คนนะครับเด้อพี่น้องทั้งอำเภอดอนจันพี่น้องทั้งอำเภอพนทองหนองพอกเมื่อวดีนะครับก็ขอให้มีความสุขหลายๆกับนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องทั้งเตาง้อยคือสิฟังบ่ได้ดอกเพราะว่ามิดซีรีอยู่นะครับพี่น้องจากเตาง้อยเพราะว่าขึ้นบางข้าวบางข้าวมันก็นะครับเนาะนะครับมันก็ที่ไปต่ำกันกับอีกคืนอื่นนะครับมันก็ไปบ่ได้จังซี่ล่ะครับคือยังอยู่กับละสินเงินบางมือก็ว่าเขาเจ้ากับว่าฟังบ่ชัดเจนเอานะครับก็อดทนต่อไปนะครับพี่น้องครับเผื่อว่าฟ้าเป็นใจนะครับอากาศดีฟังได้ฮอดเตาง้อยก็มีนะครับฟังได้ฮอดเตียงเทือกับว่าทวัดบุรีนี่ฟังได้สบายสบายเนาะครับเนาะนะครับพี่น้องทั้งทวัดบุรีกับว่าฟังได้สบายแต่ว่าเทือมือกับว่าฟังบ่ได้เอาขอขอบคุณหลายๆกันละกันสู่ต่อไปคือเก่าเหมือนเดิมครับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับแม่นางข้าวต้มมัดหันว่าเรื่องข้าวต้มมัดย้ำไหนมันก็น้ำไหลๆย้ำนั่นครับเพราะว่าข้าวต้มแม่นางมันก็แตกต่างจากข้าวต้มทั่วๆไปตามท้องตลาดหรือว่าตามนะครับสถานที่ต่างๆพี่น้องเนาะฝีมือไผกับฝีมือมันล่ะวะแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดขายนะครับเพิ่นเฮ็ดขายมาหลายปีเป็น10ปีแล้วถ้ามันบ่ดีจริงเพิ่นก็สิอยู่ได้ปานนี้บ่ล่ะพี่น้องเนาะมันก็ต้องดีในการเฮ็ดขายเนี่ยมันต้องพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบเฮ็ดแบบละเอียดละออผู้เด้นะครับพี่น้องครับมันยังมีคนซื้อเพราะว่าข้าวต้มผู้ใดก็ต้มได้เด้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แต่ว่าความละเอียดอ่อนความพิถีพิถันนี่มันดีแตกต่างกันเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นกะหันอยากได้ข้าวต้มงามๆข้าวต้มแซ่บๆข้าวต้มอร่อยๆนะครับผมซื้อมานี่ผมจนบ่กล้ากินเพิ่นห่องามพดนะครับพี่น้องครับจนบ่กล้ากินโอ้ยจนสิเอาไว้เป็นของที่ระลึกพุ่นล่ะสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดครับทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วางขายวางจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะงานบุญงานบวชนะครับหรือว่าจะเป็นศาสตร์จีนศาสตร์ไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินกระถินผ้าป้านี่มีคนสั่งเพิ่นหลายนะครับพี่น้องครับก็ย้อนว่าฝีมือย้อนความอร่อยมันกลมกล่อมเอาโทรสั่งซื้อสั่งจองก้อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า30,000กับแม่นางข้าวต้มมัดครับ0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังส่วนเสือกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหน้าหนาวหน้าฝนหน้าฮ้อนนะครับใส่หน้าหนาวผันอุ่นใส่หน้าฮ้อนผันเย็นแตกต่างบ่พี่น้องครับเป็นจังได๋เพิ่นคือเฮ็ดได้ดีแท้เสือนี่แปลกอีหลีนะครับพี่น้องครับสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่ราคาก็บ่แพงครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้สีใดอยากได้ไส้ใดพี่น้องก็เลือกซื้อเลือกหาเอานะครับทักแชทไปหาเพิ่นทักไลน์ทัก Facebook ไปหาเพิ่นหรือนะครับพี่น้องอยู่ใกล้อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แวะไปเยี่ยมไปเยือนไปชมไปช็อปที่ช็อปวังกอเล็กเลขที่30 หมู่ 2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับนะครับเบอร์โทรศัพท์ของนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ก็0619540862 0619540862นะครับ

0: จ้าบ่าวนอกเครื่องแบบเพิ่มเติมผลงานเพลงกับ0652561558กับรายการลูกทุ่งมุงทำดี0652561558ครับ
1: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
1: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอร์60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอร์60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: นั่นแหละครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเรามีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างและก็มีโปรโมชั่นดีๆอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรหลังจากจบเพลงนี้เรามาติดตามกันสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากเคมีเกษตรตราเต่ามังกร
3: พืชกับมากผลผลิตกัน

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับคืนฝนตกนะครับผมไปขอบคุณสำหรับเคมีเกษตราเตามังกรนะครับเคมีเกษตราเตามังกรราคายุติธรรมครับพี่น้องครับร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคุณสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีครับพี่น้องครับร่วมมือกันนะครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรรับคูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากจับโชคจับรางวัลขึ้นมาปั๊บสมมุติว่าไอ้พ่อเพียงเนี่ยเป็นผู้ไปซื้อนะครับไอ้พ่อเพียงได้พัดลมขนาดนะครับพัดลมไปน้ำโอ้โหไอ้พ่อเพียงก็ต้องไปรับแม้ว่าครับพี่น้องครับนี่ก็คือรางวัลนะครับโชคนะครับผมดีๆจากเคมีเกษตรตราเต่ามังกรพร้อมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรถ้าเป็นผู้ใดล่ะไปซื้อบ่นี่โอ้ถ้าเป็นสมมุติว่าคุณแม่คุณแม่ท้องร้อยเนาะครับเนาะไปซื้อเคมีเกษตรตราเตามังกรอยู่พุ่นโอ้ยได้ยินข่าวว่าไอ้พ่อเพียงว่ามันดีมันนั่นนะเสี่ยวมาดหาเข่าเป็นลงเป็นลูกโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าข้อรวงกับฟูจิซานตาเตามังกรนี่แหละเอาไปซื้อปั๊บรับคูปองหนึ่งใบเขียนให้แม่นี่ล่ะอันแม่เขียนบทถนัดปันใดแสดงบันนี้แม่ท้องร้อยกะจิบอกเจต้าคนสวยจะดีครับเฮียเบิร์ด
1: อันเจต้าอันหรือว่าที่เป็นเฮียเบิร์ดเขียนให้แม่แน่แม่ท้องร้อย
0: บันนี้นามสกุลซื้อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วปั๊บย้อนลงกล่องเพิ่นอันที่จับมือนั่นก็ได้นะครับพี่น้องครับจับมือนั่นปั๊บขึ้นมาเลยว่าคือบ่ให้พี่น้องไปดูนะครับไปทีเดียวซื้อเรียบร้อยแล้วจับสลากขึ้นมาปั๊บได้ของขนกลับบ้านจะบ้านนี่คือรางวัลดีๆจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรนะครับพี่น้องครับราคาจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้ออย่าลืมครับพี่น้องครับไปใช้บริการก็ได้ปรึกษาหารือเรื่องปัญหาทางด้านการเกษตรกับเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดพรจะดีครับหรือว่าที่โทรไปสอบถามรายละเอียดต่างๆก่อน0นะครับ8954044490895404449และก็0892778060 0892778060นะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรมอบโชคมอบรางวัลดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไปอุดหนุนไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรและก็ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับไปอำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับแต่เว้นแดงมหาชนมหาสารคามทางสี่ออกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ้งบานีมาที่อำเภอย่างตลาดบ้านเกิดเมืองนอนของดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับสำหรับนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนประทานนะครับแล้วก็ไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะนะครับผมก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยนะครับเด้อส่วนขึ้นไปอำเภอดอนจานกระร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับไปเนี่ยไปร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับเนาะก็มีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรนอกจากนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
2: ตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายเด้อครับ
0: เอ้าถามว่าเข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามกับดีเจพ่อเบี้ยมันตัวเด็กครับ0652561558
2: ครับ0652561558
0: 1558นะครับเด้อฝากไว้สำหรับผลงานเพลงอีกหนึ่งผลงานเพลงกันละกันครับพี่น้องครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับความมวลความซื่นจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีหนึ่งผลงานเพลงฝากต้อนไปเป็นกำลังใจกับสุขูสุขคนกันแล้วกันครับช่วงนี้เวลานี้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับสิ่งดีๆมีประโยชน์จากรายการของห้องกับมอบให้กับพี่กับน้องกันเรียบร้อยไปแล้วครับไปครับผม

สีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊ส

0: ตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวง

0: จอนชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอ

0: ร่องค่ำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องค่ำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องค่ำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

สุเกลือกลำสิลำบากกระท่อมเหนาเพราะใจใช้เฮาชาติคุ้มเหลิมคุ้มตะคุณให้ทำหน้าเลี้ยงผัวเมียได้ตกแต่งออกเฮือนแปลงสุเยาเอาเข่าเหม็นใส่ช้างเสียงฟ้าห้องเตียงปางใจซื่นยินดีมีหน้าดำหน้าทำหุ่งเฮืองพันไปหนาหน้าเพิ่งจะว่าพาสุธาให้กวงขันหน้าเฮาไว้เฝ้า

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

สึกป้องบ่มีกองเก่งยานเพิ่นว่านาใกล้บ้านมันง่ายยามเป็ดพ่อตะฝนลงเม็ดกันเล่นลงมันคอยคอยปักแปวแล้วกะ

ียงเขาสื่อกับปงเลี่ยนจิตไม่โตนั่นใส่หอกแล้วกันเที่ยวทางสักไหลก็ไปไหลไปแนงหายเกือบนั่นใส่บาจาโตราคา30หมู่เขาเกินลอยค่อยเงินสื่อบ่มีคือแม่นั่นจมเกือกที่ตรงกาดแล้วกันเติ้งหน่อยหัดติน

เอกกะบ่มีแถมยังเป็นปอดหนีงวดพาเติมลื่นหนังสือเวียนมาหาปอมีนั่งดังปันโดนนั่นแล้วกูตามท้องไหลมาอุเกอานี่อยากอายบ้านหมู่เขาถึงว่ายามกินข้าวกินอยู่คนเดียวบ่ได้เลี้ยวมองไปหมู่เขาเที่ยวเจยเคยมาร่วมตีวงเกินมามวลเป็นกระบวนกุ้งก่อนตอนนี้ขอภายนี้เป็นจังสี่ดอกเบาเรื่องคนจนสารวันหัวเจนักเรียนทุนหน่อย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นถี่เป็นประจำนะคะเส้นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่กับรายการชีวิตนี้มีคำตอบนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นก็สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเบิ่งแง่งดูแลเจ้าของว่าเฮ็ดจังได๋ให้เจ้าของเป็นคนสูงอายุเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขมีคุณภาพสำเด็จเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับรายการชีวิตนี้มีคำตอบมีคำตอบให้อีพ่อไอแม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใดที่กำลังเดินทางไปมาหาสู่กันเดินทางไปหันไปหนีไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดธุระธุร่างป้าปังก็ขอให้เดินทางโดยความสวัสดิภาพสู้ผู้สู่คนนะครับขับขี่รถยนต์ก็อย่าลืมขาดเข็มขัดนิรภัยน้ำแน่นะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายมือนี่ขอให้ค้าขายร่ำรวยสู่ผู้สู่คนเด้อซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีนะครับให้ได้เงินหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บหลายๆให้ห้างให้มีสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเบิ่งลูกเบิ่งหลานเฝ้าสมบัติพัฒสถานอยู่เฮือนอยู่ซ่านนั่นล่ะบ่ได้ไปทงไปทาไปให้ไปหน้าก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ผู้สู้คนนะครับแต่ว่าถ้าหากอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเมื่อยมอยซอยแหลมบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชับกระเฉงบ่กระชุ่มกระช่วยเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่ซางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละเทือแต่ละที่นี่โอ้ยเมื่อยง่ายหอบเร็วซะเหลือเกินนะครับถ้ามีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวเถลิงโกดทั้งหามากระทืบล่วงเบิดบ่ธรรมดานะครับมีแต่แนวคักๆนะครับตื่นย่ำมาเศร้ามากคันร่างกายบ่กระปี้กระเปร่าบ่กระชับกระเฉงบ่กระชุ่มกระช่วยให้ลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอแม่บ่ท่านอยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กิน อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมามีวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตแตกต่างกันออกไปนะครับใช้ร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใช้แรงงานก็บ่คือกันนะครับแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใช้ร่างกายแบบบ่ทนุถนอมบ่เบิ่งแง่งร่างกายใช้แบบหักโหมนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ของแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เก็บออดๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่ค่อยแข็งแรงพอปานใดนะครับบางคนก็ป่วยยืนพี่น้องแนมเบิ่งทรงคือสิแข็งแรงว่าซั่นดอกแต่ว่าภายในนั่นบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเป็นอีหยังนะครับบัดสิเป็นขึ้นนี่บ่ได้บอกได้กล่าวแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับยามกลางเว้นเห็นกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตาไอ้จ้อยก็บ่อึดบ่อยากนะครับเราเป็นหยังจังตายเหรอโอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับตายพันวาเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่อไอ้แม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่นํานะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับคันรู้สึกว่าเลือดล่มเจ้าของบ่ดีเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่ทรงบ่สร้างเฮ็ดหยังนิดๆหน่อยๆก็เมื่อยเร็วเมื่อยไวนะครับอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122จากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขอย่าลืมครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องครับผม

ันนี้ว่าอุนอฟังเสียงคืนขึ้นฟ้าจะหนวดแลนลอยบนสีสานครทนหวนหนสีเป็นบาเสียนสีนั่งค่อยถาไหลลาก็เป็นเป่าสาวนครนั่งเศร้ารอถาว่าสีมามองเห็นเดือนหลุนฟ้าก็ลอยแลนทั้งบนสีสานครทนอยู่ไปจังไหนได้บา

0: เต่าปลากระทาขันเสียงนึงน้ำหัวนะปลาแกยินเสียง้อยคันแท้ยินค่อยเกือโอ้ยนึกถึงเธอคิดว่าแมนมือกำแขนลูกน้อยทั้งคุณว่าพ่อมาพ่อมาน
1: ั่งพองมาเลยนั่งคุณนั่ง
2: ใช่ไหมแม่อุ้ยอีแห้งตัวนั้นแม่อีแห้งมันเสื่อมหนาตายบ้านหัวหน้าพ่อยายมีเหี้ย
1: แม่นบ่ลูก
3: อีแห้ง
0: อันนี้เบาเนาะเจ้าผู้แนวน้ำแห้งบินแห้งบินแห้งสั่งบ่ผ่านเนาะไปบอกพ่อตาหวานเมลีกันไฟผุ่นมาเยี่ยมแม่กับใครสาวนักคอนางเอ้ยเจ้าสินอนอยู่ข้างค่อยปอกินล้มสิเป็นบ่หัวว่ามีนอนน้ำอยู่ไปมันสิลาฝนตกมาไผสิเป็นคนป่านตันคณะสาน้ำบ่เนาะนางเนาะพ่อของนางก็แก่แม่ของเจ้าก็เฒ่าไผสิกลมเกี้ยวดำพี่ท้องคำไม้มาเสียใจด้วยควยแม่เงาเบาลงรอนุ่นปะกอดอนจำกอมมันเพี้ยมางนังฟังมูลเข้าไปซูนปันเอาขาลุ่งสางมันเพี้ยพังเกียงเอ้ยห้อยเคยรถเบิดบอลเบาอยากหายบ้านมุยสันเกิดคนลาตั้งบ้านตั้งศาสนาพุทธก็สร้างไปง่ายสร้างบ่ตายสนอนองหัวยังยังตัวดำปีผู้ใดมีเลี้ยงไว้แน่เอาไว้แพร่พันขยายออกใส่อย่ามีให้มีเสียมศูนย์มุ่นมั่งเขาปันใบเห็นเงินดอนในนางจรสินใสกำของใหญ่ห้าวดำผ้าโนลาจังคองใจผู้หนึ่งปันต้นไม้ผู้หนึ่งตำพ่อปันแมวย่างเป็นแถวก็แขนจังแม่นแน่นแม่ลีมาเต็มที่บัดเวลามันขึ้นปันพอนย่างลมถ้าบางปานสร้างเหยียบไปน้อยเป็นหยังหนอ

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินมึงงับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ละพนจะว่าเมษายนเลยมาแล้วตุสงการไม่คนผ่านสาดน้ำหอมสงหาเจ้าดีล้วนคันสูเนียวพืชสภามาหอดแล้วฝนไม่ได้ลิ้นไหลมีโคกอกอกันเป็นก่อนหาวอนฝนเทิงฝ่าป่วยลงมาห้ำทงไม้ไม้กงกิ่งการบานชื่นชื่นท่าไทยเพื่อจู่ใต้ดินซุ้มคุ้มปกปกขัดร้อนกงไม้ซ้อนซ้อนตาอ่อนซ้อนเขียวรัวงัวกล้วยปล่อยออกทงเสียงกงล่างคิดคอทั้งกระดิ่งต้อยตองเสียงห้องใส่กันออกจากบ้านลงทงเตรียมไถเอาขาดมาตอกตีซี่ลิมใบไถพร้อมขอมาฟังข่าวหนังต้องเอ็ดเช็ดเรียบร้อยกล้วยหน่อยสีใสไทยขันมันดันบ่ได้ให้เอาเมมันมาปดออกสาพอบะคำมันยังหน่อยสุมสิฝอยคนเฒ่าอยู่ตีนโอนควนหวดหวดพอใหญ่หนวดกูเอิ้นสวยให้คอยทำทางคุ้มไม่ฝ่าไม่ฝนมาแจขันหน้าบักจกพุดคอยไทยจำไว้ยันเพ่งแล้วเลยมาคอยอวยเอากระบอยโป๋บักเผาตักน้ำดอกใส่ให้เอาเขาปลูกมาไว้สาก่อนจากสองท่อพ่อวันดีจังแหกหน้าวันหนาถ้ากันไขผักตูเราเอาแนวดีเขาอีกำเขาอีดำอีดางพร้อมหลวงไว้ใส่กระเสือทางลูกสาวว่าอีพอกำลังเอาทางผู้ขวาผัดเน่าฟันตอกดินไทยเตรียมไว้เอาขันใดมาให้ข่อยง้อยซ่านซองบึงแน่เสียงแม่เอิ่นอยู่ปอกเอี่ยมไว้เท่าเงินให้มันพอบักคำบ่ทราบบ้าแบกขันไทยเอาไปทิ้งผาดซ่านพักตูแล้วเมียกะยองเย็นเข่าตักเอาแนวเข่าปลูกเข่าป้องแอวเข่าเจ้าสาวไว้ดอกใส่ไห้เอาน้ำฝนแซ่ไว้ใต้ตะล่างเลยนางอีกจักสองสามคืนจังคอยเทพ่อไว้อยู่ในไห้หมดแล้วแนวดีอีดำดังไว้ตะล่างครบสามคืนออกนอตังสีลงกาวานหน้าฝนกระตกจากฟ้ายดยาเต็นสายแสนสบายเศร้าหน้ากระดูกหลังเมืองบานหัวเมียยินดีใจฝ่าฝนใหม่เพราะเท่าใหญ่ทุกเอิ้นอังคารนาง

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนครับตื่นขึ้นเห็นหน้าจังว่ายังนะครับเพราะฉะนั้นใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็อย่าประมาทอย่าสะใส่ชีวิตเปลืองอย่าสะใส่ชีวิตไปในทางที่บ่ดีนะครับต้องดูแลเบิ่งแง่สุขภาพเจ้าของให้มันดีเด้แต่ละมือแต่ละเว้นก็หาแนวมาเสริมหาแนวมาสร้างหาแนวมาอยู่หาแนวมากินให้กับเจ้าของเอาแนวใดที่มันมีประโยชน์นั่นละหามากินอีพ่อยแม่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าสะนอนเด็กอย่าสะคืดหลายอย่าเสาความคืดขึ้นที่นอนน้ำนะครับกองไว้หันละกองไว้หน้าประตูนั่นละอย่ามาขึ้นที่นอนน้ำเพราะว่าขันเฮาคืดหลายนี่ที่นอนก็บ่หลับหลับก็บ่สนิทเด้นอนสะดุ้งนอนผวานอนหลับๆตื่นๆบางท่านนี่ตื่นขึ้นมาเด็กๆนี่ว้ายนอนก็บ่หลับบาดนี่ 3:00 น 4:00 นลางคนนี่สอดแกงโคโลเลยนอนบ่หลับตื่นเช้าขึ้นมาคุ้มตาแหล่ปื้อๆอยู่บาดนี่โอ้ยว่ามันไปเฮ็ดหยังมาว่ามันผิดกับลูกกับผัวมาพุ่นได้ยันนี่นั่นล่ะคือการนอนบ่หลับบางท่านก็คิดหลายๆกับการนอนเฮ็ดจังได๋เบาเอ๊ะเฮ็ดจังได๋นอนสินอนหลับห้อยก็เช้าคืดนั่นตัวอย่าสะคืดหลายนะครับอย่าสะคืดหลายออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับออกกำลังกายบ้างแต่ละมื้อละเว้นนั่นออกกำลังกายบ่แม่นจำเป็นต้องไปเตะฟุตบอลไปแล่นเด้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเอาตามไว้ตามความเหมาะสมขยับส่วนต่างๆง้อไหมง้อมืองอแขนงอขาแน่เส้นมันจังสิบ่ได้จองเอ็นมันจังสิบ่ได้ตึงได้ยึดนะครับบางท่านนี่ตัวโอ้ยหนักกระตนกระโตลูกยากลูกกระโอยนั่งกระโอยสิลูกแต่ละเทือนนี่เอาก้นขึ้นก้อนพุ่นแล้วนะครับไปหาหมูหาพวกงางไปเล่นน้ำมูน้ำพวกนี่ส่วนสีหอดนี่เศร้ามีแห้งอยู่ซิบเทือพุ่นละเบิ้งส่วงเศร้าสงบสะเง่ยนะครับนั่นแหละครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าพละกำลังมันก็บ่คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใส่อกใส่ใจเบิ้งแง่งดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าเฮ็ดคักหลายเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับก็ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยให้ลูกให้เต้าเขาเฮ็ดปล่อยว่างน้ำแน่นะครับให้หูจักปล่อยว่างเพราะว่าจากของก็เฮ็ดมาคักแล้วล่ะคำเฮือนคำสร้างคำลูกคำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากก็จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเฒ่าโอมากก็เบิ่งแง่งแกของมันนี่งานใดพ่อปล่อยได้งานใดพ่อว่างได้ก็ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาเฮ็ดซะอย่าสะคืนน้ำหลายเรื่องของสมบัติพัสถานนั่นล่ะตายแล้วเขาไปบ่ได้ดอกน้อยพ่อยแม่มากก็มาแต่โตดอกเกิดก็เกิดมาผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวใดปล่อยว่างใดก็ปล่อยว่างอย่าสะคิดอย่างหลายกับชีวิตนะครับขอเพียงแต่ว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ก็เอาละชีวิตเนาะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเลือดล่มบ่ค่อยดีวิ่งเวียนศีรษะง่ายบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นโสงหลงเซ็งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นเมื่อยม้อยซอยแหลมเป็นงึกๆงักงักเป็นบ่ซวงบ่ซางทุกครั้งที่มีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้นะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงโกดทั้งห้ามากกระทืบลงปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับได้รวบรวมไว้ในขวดนี้นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับ ยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามาอยู่หามากินเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมีพ่อไอแม่หลายๆท่านนะครับมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เอาไปกินเบิ่งแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินแล้วถึกถึกนะครับบ่าวเอกโซเล่กินแล้วอีพ่อไอแม่รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงตื่นเศร้ามากยังสิบ่เป็นทรงหลงเสียงเหลงบ่เป็นเงิงๆงักๆแน่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งที่สิสู่เวียกสู่งานในแต่ละมื้อหลังจากได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมันกว่าเก่ามันผิดปกติอยากไปแต่ทงแต่ทาอยากไปแต่ให้แต่หน้าอยากเฮ็ดแต่เวียกแต่งานทรงมันทรงหรูขึ้นหลายบ่าวเอกโซเล่นี่คือเสียงบอกต่อของอีพ่อไอแม่ของคุณผู้ฟังที่ได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากบำรุงร่างกายอยากบำรุงโลหิตนะครับทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

ต่างทางเมืองไทยลาฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องไก่ทางเมืองแมวพี่อยากล้ำอยากได้น้องบ่แพ้แล้วแต่คุ้มจนอ้ายบ่สิ้นจึงนอนดินโย

0: มาบัดนี้เรื่องลูกเขยกับพ่อเฒ่าผมสิเล่าเป็นคำก่อนหลอนบ่มีแนวดีสิฝากมาเป็นข้องตอนมีลูกเขยหัวเด้อปัญญาไว้ไหลเรียนบาดพ่อเฒ่าอยู่เฮือนมีแต่ค้างหึมหึมปัญญาปู่เขียดบ่ทันเมื่อบ่วันลูกเขยหาทางแก่งแข้งใจดำบ่เป็นบางหนาวกาดำห่อนกะสางทางลูกเขยบ่อยู่นิ่งคืนนี่กะดังกันพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าน อนละบ
1: ่เออนอนรับแล้ว
0: หมาหรือคนสันเล่าอยู่นั่น
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อปันลาวตำสวงทะลวงใจพ้องเดาพ่อเฒ่าเบิดบอลเอามันผมเข่าสู่สมองเมื่อสอกมาคิดสิหาทางแก่และเห็นเคยนอนอยู่สิร้องถามใครหูเรื่องมันเครื่องแค้นตั้งแต่วาน
1: คิดคิดเอ้ยนอนรับแล้วบ
0: ่นอนแล้วบ่หันรับ
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อเฒ่าเบิดพาแก่ได้แต่คุณเครื่องจิตคิดขาทั้งสิหักลำฝ่ายลูกเคยผู้หัวดื้อปานตะไลไกลมือบ่มีแนวสิแก่ซอยปานบักหนาวถือลาปล่อยใจละห้อยดอกก่อนลงมือดังนั้นพันผ้าเคยออกบ้านหวังเข้าป่าหาเก็บตอกบ่พอข้าวเลยเสร็จหยัดเต็มกระท่อไว้เคยจังไล่ทำกวนล่อตดลงท่อเลยอยู่พ่อเฒ่าเลยบ่ฮู้เคยกูนี่ไปอยู่ไส
1: คิดคิดเอ้ยห่วยมันไปไสบ่คิดได้มั้ยกูสิหาบท่อตองในเมื่อบ้านก่อนมันดอกสิข้ามพามันเว้ย
0: แล้วบัดนี้ครับพ่อต้องขึ้นบ้านอดสาดันจดหลังเอ็นมาหอดพื้นจังแม่นแสนขับแค้นเห็นเคยซ่อนนอกอยู่ท้อนักบ่ล่ะพ่อเฒ่าหาพ่อตอมเก็บใจหลายลูกเคยทำกดล่อกูสิขอแก้มือไม่เมื่อสอกมาสวนลูกเคยออกบ้านหวังสิแก้ให้สวงใจพ่อแต่หาต้องได้พ่อเฒ่าคิดอยู่ในใจกูสิลบอยู่ในท้อคือจังเคยเมื่อวานนี้
1: เอาละกูสิหักล่ำมึงอะลูกเขยเนี่ยกูสิรีบอยู่ในท่อเนี่ยนะมึงต้องหาบกูเมื่อบ้านกะคักมือเนี่ย
0: เคยคนดีเลยเห็นหูถือไม่คันหาบแล้วจังเอามาปงไว้รอสั่งหาทางต้มนอกเต็มสอง
1: มันกูได้เราขี่สั่งมาทำ
3: เฮ้ยสร้างสิยาพ่อตองก็ลบออกไปทั้งคนเว้ย
0: อันนี้แล้วควมตกใจพอเฒ่าหลงพะยันเต้นตกผู้จมลงบ
3: ่โอ้เราต้องไปยืนยังเลยได้สามคน
1: หัวหลอดตาสิมอบกูขึ้นตาแม่
0: เฮ้ยยินบ่ล่ะพ่อเฒ่าย
1: ินถึงบ่ยิน
0: ยังกระดังคอบ่มันเครื่องแขนอยู่วางคอเมื่อดึงน้อพ่วมกำลังกินเข่าอยู่ทั้งเฮือนกับต้มไก่ต้มไก่เพิ่นไก่เฮงห่อนพังเคยเบาพันวาเย็นบะต้มไก่นี่ว่าสิสดห่อนๆจักค่ำว่าสันจะแม่นเย็นไว้ตายมัน
1: ดูมันเย็นในลีแต่มากูสดมันจักซ้อนมันกันนะโอ้ยต้มไก่สมันเย็นมันจะเตะปากคนเลย
0: คักละน้องฮานี่แกงลวกปากจนข้างโอ้ยเพราะอยากเอาตีนพัมปลายลูกเขยผู้ล้วงเราเสร็จจากการกินเข่าเลยส่วนเขยลงทงไปไทยนาไทยพันรวมร้อนสำกันเลยห้องใส่ลูกเขย
3: ไหวไทยร้อนบ่บัก ยืด
1: ร้อนน่ะเนาะมึงเฮ็ดต่อยหอมแนวใดเราเฮ็ดไทยก็ได้บ่เป็นตาไทยพะโลก
3: ไปกันแปลข้อต่อฟิวเถียงหน้านำแม่เฒ่ามึงดูกูสิแต่งไทยให
0: ้ทางลูกเคยผู้หัวดื้อได้หาทางว่างพาค้อนตกซิวอยู่เถียงหน้าพ่อเฒ่าบอกให้ยังเฝ้าไปเอาแม่สิแต่งไทยลูกเคยไว้ว่าเฝ้าไปเถียงหน้าทั้งจิตธรรมกูสินำแม่เฒ่าให้มันสำนอกสวงใจ
1: แม่เฒ่าแม่เฒ่า
4: เถอมึงมาเอาหยังล่ะบักคิด
1: อันพ่อเฒ่าไว้ข่อยมาเฮ็ดเจ้าเด
4: ้มามึงมาสร้างบอกว่ามีนอนมีแนวแต่บักอันนี้ก็เลยว่ากูเป็นแม่เฒ่ามึงตัว
0: แม่เฒ่าบ่เสื้อสมบอกคันบ่เสื้อก็ห้องถามพ่อเฒ่าบังติ
4: สิให้มันอยู่บ้านละพ่อเฒ่า
3: เยิ้มสิให้มันตายบ่ให้มันทําเด
4: ้อหึเฒ่าพี่บ้านนี่ก็ได้มาซะซั่นบักที
5: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่ง และตัวยาอื่น
6: ๆมันเป็นเงินงง
5: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
7: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซินถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุลาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซินถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122หรือเปล่าเราต้องกินดีนอนดีออกกำลังกายดีไม่เครียดไม่เข้าใกล้สิ่งเสพติดดื่มน้ำให้พอนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยถ้าร่างกายของเรามันอ่อนเพลียถ้าร่างกายอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามันอ่อนแรงไม่หายสักทีนอนพักแล้วก็แล้วนะคะอาการนี้มันไม่ได้เกิดจากว่าเราทำงานหนักแต่มันคือปัญหาความเสื่อมของระบบภายในที่เรา

0: ก็เลยส่งผลให้เราอ่ะตัวหนักอึ้งทำอะไรก็ล้าเหมือนรถที่น้ำมันใกล้จะหมดถังเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเลือดลมติดขัดฟื้นตัวช้าเพราะว่าการลำเลียงสารอาหารแล้วก็เลือดที่มันสะอาดที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายมันติดขัดก็เลยทำให้ร่างกายฟื้นตัวช้าความเหนื่อยล้าก็เลยถูกขจัดออกไปแบบยากมากนะคะอาการอ่อนเพลียมันก็เลยอยู่กับเรานานนะคะอาการแบบนี้เป็นตลอดนะคะอาการอ่อนเพลียแบบเป็นไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยเราต้องสร้างกำลังเสริมบำรุงรากฐานให้แน่นคือถ้าเกิดว่าเราสร้างกำลังให้เครื่องยนต์หลักของเรากลับมาทำงานได้เต็มทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางให้เลือดลมให้พลังงานไหลไปซ่อมแซมได้ทั่วร่างให้ร่างกายกลับมามีพลังสำรองพร้อมใช้ใครที่ต้องการจะฟื้นฟูเรี่ยวแรงไปสู้กับความอ่อนเพลียเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหนักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราผู้สูงอายุที่ต้องการกลับมามีพลังกายพลังใจเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความอ่อนเพลียเรื้อรังมาพลากความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปนะจ๊ะเอาไปดื่มเลยเอาเซิร์นถี่ไปดื่มเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตมีอะไรบ้างในขวดนี้นะคะเราได้นำเอากำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกซ้อกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพาจ้าเอาไปดื่มเลยราคาประหยัดราคาเบามากปริมาณพอเหมาะในแต่ละวัน150 ซีซีขวดนี้เอาไปดื่มเลยหาซื้อได้แล้วนะคะตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือจะโทรศัพท์มาหานกเลยนะคะให้นกส่งตรงถึงที่บ้านก็ได้หรือใครที่ต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆสอบถามสั่งซื้อเบอร์นี้ได้เลยนะคะโทรมาเลย
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อเบอร์นี้โดยตรงได้เลยนะคะ0916840475ย้ำอีกรอบค่ะ0916840475
2: ย้ำครับ0916840475
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

กอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: คนเว้าเฮงและกล้าท่าพลแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่าสามมีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่า ไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมาโดนเติบแล้วละจนว่ามีลูกมีเต้าตอนแรกแรกกะฮักกันดีดอกเรื่องการบงการบ้านกะบ่ค่อยได้พลาดว่าสันเถาะผู้พ่อบ้านก็ได้หลังจากที่อยู่กันมาโดนเติบจนวันได้ลูกได้เต้าผู้ผัวก็ออกไล่สันตัวกะบ่ค่อยประพฤติปฏิบัติแล้วเรื่องการบ้านเพิ่นกะพยายามหยันผู้เมียอยู่เรื่อยว่าสันเถาะมีอยู่มือหนึ่งหลังจากผู้เมียเนี่ยอาบน้ำแล้วก็เอาผ้าขนหนูกระจมอกย่างออกมาจากห้องน้ำผู้ผัวก็เอามือไปจับหน้าท้องแล้วเพิ่นก็ว่าคันมองนี่มันแข็งๆจักหน่อยก็สิบ่จำเป็นต้องนุ่งสุดหัดหน้าท้องดอกท่านะเพิ่นว่ามือลุ่นผู้เมียอาบน้ำออกมาเพิ่นก็ไปจับหน้าเอกเมียแล้วก็ว่าถ้าหากว่ามองนี่มันแข็งๆจักหน่อยก็สิบ่จำเป็นต้องใส่ยกส่งเสริมเหล็กดอกเนาะพะนะผู้เมียก็เก็บความแค้นไปในใจว่าพอมื้อรุ่นมาเพิ่นก็ให้ผู้ผัวเข้าห้องน้ำก่อนผู้ผัวก็อาบน้ำเรียบร้อยเพิ่นก็นุ่งผ้าขนหนูยางออกมาผู้เมียก็ยางสวนเข้าไปแล้วก็เอามือจับอันนั้นเพิ่นละแล้วก็ว่าถ้าหากว่าหม่องนี้มันแข็งๆจักหน่อยก้อยกาสิบ่ต้องแล่นไปหากินข้างนอกดอกเนาะพานา
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่ สองมีดบ่เกินสามมีดร่องเอามาใส่เบิ้งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ้งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่สักเราพาเมียไปหาหมอเมียเราเป็นเบาหวานคนซื้อเนี่ยว่าเมียเล่านั่นพอไปหาหมอหมอก็ทำการตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วก็เอิ้นไปเว้าให้ฟังเศร้ากินข้าวเหนียวเด้อให้กินข้าวเจ้าแล้วก็ประเภทแป้งเด็กกะเศร้ากินโดยเฉพาะแนวไหนที่มันมันเศร้าเลยพนะแล้วบ่มั่นใจแล้วก็ถามอีกอันแนวใดที่มั่นเนี่ยบ่ได้เลยบ่พะนะหมอก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดโอ้ยอันพวกแป้งนี่พ่อสิอดได้อยู่ดอกแต่ว่าเรื่องมั่นนี่ขึ้นอยู่กับเท่านั้นเด้ออีฉันจังใดก็ได้พะนะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้า
2: เฮากำลังมวนซืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แคะแกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: นักเรียนผู้หญิง2คนอยู่ป5ป6นี่ละเพิ่นเว้ากันผู้หนึ่งก็เว้าให้ฟังว่ามื้อวานนี่คุณครูให้เงินเฮา50บาทค่าอีหยังว่าซั่นหมู่ถามเพิ่นให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้ว่าซั่นอันตอนขึ้นนั้นนุ่งกระโปรงหรือนุ่งกางเกงหมู่เลยถามซ้ําว่ากานุ่งกระโปรงนี่แล้วว่าซั่นหืออันนั้นครูรอเบิ่งกางเกงในมึงเด้อนั่นหั่นน่ะมือรุ่นมาเพิ่นก็มาเว้าอ้างมูอีกแหละด้วยความมั่นใจว่าอันมื้อนี้คู่ให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้อีกแล้วแต่ว่ามื้อนี้เสียใจจ้างก็บ่เห็นกางเกงในเฮาว่าซั่นโตนุ่งกางเกงว้อมติบ่ก็นุ่งกระโปรงนี่แล้วเอ้าคือสิบ่เห็นเฮาบ่นุ่งกางเกงในคู่เลยบ่เห็นท่านนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วมาแล้ว บาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
3: ขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีแม่หมายสองคนเพิ่นเป็นมูกันผู้หนึ่งนี่เป็นหมายมาโดนแล้วกาสิช่ำช่องแน่ธรรมดาละคนเป็นโสดไว้ท้องซะแล้วเรื่องเมื่อนั้นกาเป็นเรื่องธรรมดานั่นละแต่เพิ่นหั่งมีทางออกเพิ่นมีมองแก้อยู่เรื่อยว่าสันซะผู้หมายไม่ผู้นี่กาบอกท่านประสีประสาไม่อยู่มือหนึ่งเพิ่นสิพากันไปเที่ยวซึ่งก้อนสิไปนั่นเพิ่นกะเว้ากันเพิ่นถามกันดอกอันเฮาสิฮู้ได้จังใดว่าผู้ชายผู้ใดนี่ผู้ใดสิใหญ่ผู้ใดสิน้อยว่าซั่นผู้เซียนเพิ่นก็เลยว่าสังเกตเบิ่งร่องเท้าเด้อคันผู้ใดร่องเท้าใหญ่ของก็สิใหญ่ว่าซั่นและเพิ่นก็พากันออกไปเที่ยวพ่องานเลิกแล้วเพิ่นก็ได้กิ๊กมาผู้ละคนตัวก็พากันไปเปิดรีสอร์ทนอนซั่นตัวผู้ละห้องอันผู้แม่ห้างใหม่นี่ได้ผู้บ่าวมาร่องเท้าคู่บักใหญ่เด้ตามที่หมู่เพิ่นแนะนำนั่นละหลังจากที่อาบน้ำอาบทากันเป็นที่เรียบร้อยนัวเนี่ยนัวเนี่ยกันสันตัวมันบ่แม่นยังที่คิดซะแล้วแต่ว่าก็จำใจเนาะได้มาแล้วก็ตื่นยามมื้อเช้ามาเมื่อฮอดบ้านเพิ่นก็กระซิบถามกันเด้เป็นจังไดของเธอว่าสันหูร่องเท้าขี่ตัวพะนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
0: 0438401222
1: ไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: เอิงขึ้นซื้อลือซ่าเกี่ยวกับการตัวคนว่าสันเถาะให้ว่าตัวอีหยังอีหยังกับบ่มีพลาดว่าสันซะตัวผู้ใดผู้ใดเขาก็เสื้อเบิดแกก็มีวิธีนะคนหัวแหลมถ้าลังเทียตัวเอาเงินเอาค่ำตัวเอาของคนสารพัดนั่นละจนว่าไทยบ้านไทยเมืองเขาสร้างให้ว่าศัตรูรอบทิศว่าสันซะเพราะว่าตัวเอาของเขาเด้มาช่วงนี้แกก็ตัดสินใจว่าสิบ่ตัวผู้ใดอีกย่านบาปว่าสันเถาะมื้อนี้แกก็ย่างไปเล่นนอกท้องบ่อยากพ่อผู้ใดบ่อยากตัวเพราะเอิ้นก็ย่างผ่านหน้าไม่ใหญ่ไล่ว่าสันเถาะไม่ใหญ่ไล่นี่กะอยากล่องเกินทิศเคิงบ้างเด้เขาคือซาคือลือคักแท้ว่ามันตัวคนเก่งแล้วก็เลยย่างมาดักทางทิศเคิงเคิงเขาก็ว่ามึงตัวคนเก่งแท้ใส่ล่องตัวกูบ้างก็น่าว่าไม่ฉิดตัวเด้แต่คนงูติว่าสันอย่าให้ตัวถอยไม่ใหญ่มันบาปให้ตัวรอดขยันขย่อเขาอยู่นั่นละทิศเคิงกาคือลำคาญซะแล้วใส่มึงล่องตัวกูล่องสางก็ดูมีปัญญาบ่พะนะทิศเคิงก็เลยว่าผู้ใดซาว่าให้ตัวล่องสางตัวบัดล่องผู้ใดฉิดตัวใดตัวบัดขึ้นพุ่นตัวมันจังแมนพะนะว่าแล้วไม่ใช่ไล่กาอยากล่องเนาะก็เลยล่องไปในสางพอล่องไปแล้วแล้วก็บอกว่าเอ้าตัวกูขึ้นดูบาดนี่พะนะเอ้าคอยตัวให้เจ้าล่องแล้วเจ้าสิขึ้นบ่ขึ้นก็เรื่องของเจ้าแล้วพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: อยายจงแล้วมีลูกชายผู้หนึ่งก็ขี้ดื้อเติบเด้หมอนี่ก็ได้ให้ว่าเคี้ยวว่าซั่นซะช่วงนี้น้องเมียต้องมาอาศัยอยู่นำเพราะว่าสิเฮียนต่อลูกชายเล่าก็กำลังเป็นวัยรุ่นน้องเมียก็วัยรุ่นคือกันต่อมาผู้ลูกชายก็สิด้วยควบเคี้ยวนั่นละไปติดโลกมาตาข้างนอกซะแล้วก็มีอีหยังกำหน้าจะของก็ติดไปนำก็ด้วยความที่อับอายบ่กล้านั่นละก็เลยเว้าให้พ่อฟังขอลองให้พ่อไปเอายามาให้กินแน่ว่าซั่นผู้พ่อก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยเว้าสู่หมอฟังหมอก็เลยจัดมาให้2สุดผมขอจัก4สุดสักครับคุณหมอผมก็ไปติดจากน้องเมียมานำครับพะนะหมอก็เลยจัดมาให้อีกเป็น3สุดผมขอจัก4สุดสักครับว่าซั่นเอ้าก็ติดนำกัน3คนก็3สุดนั่นล่ะเราก็เลยว่าลูกชายผมเอามาติดน้องเมียแล้วก็ผมก็ไปติดจากน้องเมียแล้วคุณหมอคิดว่าเมียผมสิเหลืออยู่ติพานา
1: ม ันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกรดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดตั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาจ้ะ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อาหารเกณฑ์หมอหนึ่งมีหน้าที่ยืนเฝ้าประตูหน้าห้องทำงานผู้พันเพิ่นก็ยืนเฝ้าจังสันเสมอแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือก่อนที่ผู้พันสิเข้าห้องก็สิมักตบหัวเป็นประจำว่าซั่นเถาะสิคอยแน่สิแห้งแน่ก็แล้วแต่จังหวะพอตบหัวปั๊บกาแฟแก้วนึงว่าซั่นก็เป็นจังซี่มาตลอดนั่นละมีอยู่มื้อหนึ่งผู้พันมีโอกาสเข้าวัดและก็ไปฟังเทศกะจังฮู้บาปบุญคุณโทษในใจกะเคิดเลียตนทหารลูกน้องเจ้าของพอกลับมาฮอดหน้าห้องผู้พันกะบอกว่าสาบานต่อไปนี้สิบ่มีการตบหัวเด็ดพอทหารหมอนั้นได้ยินแกกะตะเบะและก็บอกว่าครับผมต่อไปนี้ผมกะสิบ่มีการทมน้ำลายใส่แก้วกาแฟผู้พันเด็ดขาดผมสาบานพะนะ
2: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อ

ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมนะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถ้าสมมุติว่านายกทักษิณนะครับนอนฟังเพลงนี้หลายๆเที่ยวอาจจะแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลได้นะครับพี่เล็กจะเป็นคนร้องนะครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คนยังตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข

0: ทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

0: ภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนานกันไป
2: นายยศชนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดเสนานิคมเสนานิคมหนึ่งแถวรามอินทรา5ถนนเสนานิคม4ก็ให้ไปดูทั้งหมด ปัญหาที่แล้วคือความว่างน้ำนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถึงหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแต่ละเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
7: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
5: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
8: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10 ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
9: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราจะเมาส์กับพี่บอยนี่นะคะมันอาจจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องคุยเพราะเรามีประเทศข้างบ้านเนี่ยเคลมเราไปทุกอย่างเลยนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะขอเชิญพบกับพี่บอยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีโยสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ขนาดว่าจะต้องใส่แผ่นคูฟีเวอร์มาจัดรายการเลยเพราะว่าประเด็นมันร้อนหนักจนตัวร้อนไปหมดแล้วถูกไหมคือจะถามจริงๆประเทศข้างบ้านเนี่ยจะเคลมอะไรนักหนาก่อนทุกเรื่องเลยเอางั้นเหรอ
2: ใช่
3: จะเอาทุกเรื่องของตัวเองตลกอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งข่าวว่าจะออกเมื่อกี้เคลมชุดก๊อปปี้ชุดอีกนะก
2: ๊
3: อ
2: ปปี้ชุด
3: เออพระราชินี
2: มันอาถรรพ์กล้ามาก
3: แล้วแล้วพี่ดูภาพแล้วเนี่ยโยคือการก๊อปปี้เนี่ยคือยังไงอ่ะมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าคิดจะเป็นศิลปินถ้าคิดจะเป็นดีไซเนอร์อ่
2: ะ
3: อยู่ในวงการชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือว่าชุดอะไรก็ตามอ่ะมันควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างถ
2: ู
3: กไหมอย่างชุดเนี่ยอย่างสมมติว่าชุดที่นางงามคนนี้ใส่ได้อินสปิเรชันมาจากชุดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: านหายไปได้มาที่นัดสั่งภาพไว้ไปถ่ายรูปรับปริญญาแล้วกัน
1: มาบอกไอ้เฮ็ดหยัง
0: ก็ไปถ่ายรูปนํากันไง
1: โอ้เบิ่งสภาพไอ้เนี่ยไอ้เฮ็ดเลี่ยมเลียอยู่ผู้หายป่านนี่สิไปร่วมงานน้ําน้องได้จังได๋ตั้งแต่ไปเป็นคนขับรถไอ้ก็ยังย่านน้องอยากไอ้คนแล้วไปเชิญแขกผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นสําคัญสําคัญไปซะไอ้อยากไอ้คน
0: แต่ไอ้ก็สําคัญกับทีเด้
1: เอ้าก็ยังว่าบ่ไปก็ยังว่า
0: ไอ้

0: 欢喜了，咱们。
1: 聊嘛在哪往看？
0: 跟我嘛不送的，哈哈，真别扭。经常被人乱骗，喂，他们在想我，爹，啊，
2: 你老了。

0: ธอนั้น
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
3: ราชเลขานุการนายพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
4: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
0: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
5: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
7: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลาง ไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
9: Shipper Center ครบครัน
10: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
12: ให้โสดให้มานให้มา
13: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
11: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปี
14: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
15: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
16: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
16: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทั้งบ้านเบาสู้สินตกแห้งๆพี่น้องทั้งฝนทั้งอำเภอว่าปีมหาสารคามกำลังออกอากาศนะครับส่งสัญญาณไปทั้งอำเภอโพชัยจังหวัดระยองเสียงฝนสู้สู้ยินเสียงขาว่าในไม้หุ่นดีไม่ดูดดีบ่ตกวังนี่ล่ะวังสองทุ่ม

0: 12นาทีเนาะอันนี้ก็ปลากับไป10นาทีแล้วล่ะนะครับกะสิมึงได้เกินว่าไม่ได้ตกลงไปไหนเพราะฉะนั้นส่วนมากก็ไม่เกิน30นาทีเนาะฝนเนี่ยก็สิเศร้านะครับเท่ลงมากนะครับมันตั้งเข้ามาจะตะหัวคําละล่ะนะครับอืมมันก็ได้เฮาก็สิตกนะครับนะเสียงดังแห้งอดทนเอาเด้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะใส่ได้ๆก็ว่าไปโลดบ่ได้ยินหยังดอกนี้เออบ่มีฝนก็ดีละล่ะทางฝน
1: ไอ้เนี่ยว่าฝนเนี่ยจังฟัง
0: ดี
1: ทางงานอันอันคันราคา700ในช่วงในช่วงครับนั่นบ่ได้ยังในช่วงค่าบอกว่า
0: 700กับเป็น750ครับต้อง800ครับ
1: พี่ท่าน800ยังไปส่งบ่
0: แม่นครับ
1: พี่เอา800ซะก่อน
0: น่ะเอา800เอาหยังเพิ่มเนี่ย
1: เอาวันนั้นเพิ่มบ่ว่าสมมุติตะละสมมุติ
0: ขาม
1: ละ200
0: ยัง
1: ไม่เพิ่มมันจังไปตรงของ
0: คร
1: ับ อ่าสิ800
0: บ่
1: ได้เ
0: ฮ็ด
1: บ่ล่ะ
0: บักขามนี่บักขาม
1: 400แ
0: กบักขามต้องเอาเป็น3เอาเป็น300ครับ
1: เออเอาต้องของ400
0: นางต้องเข้า400สิบัดนี้เอาเปลี่ยนลงไปเอา
1: เป็นบ่
0: เอาเอาเพิ่มกับเพิ่มเอาเพิ่มไหมรวมแล้วเป็น800เนาะนะฮะแต่ละมือเนี่ยบ่อยู่กับหม่องกับเทียเพิ่มไปลงแม่บ่เป็นหยังบ่ได้ซื้อให้กันเอาเนาะ
1: จ้าจะส่งค่าเลยบ่ได้ส่งว่า
0: บ่เราสิส่งฟรีค่าส่งกันเกิดกันครบ800ครับ
1: จ้าเอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยละ
0: เอาโลด
1: เฮ้ย
0: ไม่ได้ยินหยังดอกฝนก็ได้
1: มันเอาไปขายก็ไม่จะเอาขายขึ้นมาอย่างนั้นถ้าขายแล้วก็ดีละจ้าอันที่เบียร์ขอฟังเพลงเลยเนอะ
0: เพลงยังหลาน
1: แกงเรื่องจานเนอะ
0: แกงเรื่องจาน
1: แกงเรื่องจาน
0: เธอคือแกงเรื่องจาน
1: จ้าของอันนี้ยังเราเดี๋ยวลืมซื้อแล้วล่ะ
0: บอกซื้อเพลงเต็มๆเลยบ่นี
1: ่แกงเรื่องการสะอาดใจ
0: เออก็ว่าจังซั่นเนี่ยโอ้เนาะ
1: จ้า
0: เอาแกงเรื่องจานครับ
1: บอกแกแพงแกมืดเด้อจ
0: ้
1: า
0: ว่าไปโลดผมบ่ได้ยินหยังดอก
1: ยังไปเด้อลืม
0: แต่
1: ถูกจัดเออเป็น200
0: อ
1: ย่าไล่เราการันตีแม่มามาเด้อ
0: ครับ
1: กับแม่น้องแม่ผัวแม่หน่อยเด้อสาวยังไงล่ะแม่บุญจังแม่บุญแก้วแม่ยาดเราฟังบุญคือเราว่าเราอยู่ฟังอยู่เด้อบ่ล่ะ
0: ฟังอยู่เด
1: ้อผู้ต้นข้าวันนี้จะทักว่าหลานละจะสีทองเลยเด้อ
0: เอาไปเลยว่าเป็นได้ก็ว่าบ่ได้ยินน้ําเด้อเสียงนี่คือเสียงฝน
1: แค่นี้ล่ะจ
0: ้
1: า
0: ได้ยินอยู่เพิ่นได้ยินอยู่จังว่าสิมีเสียงฝนแทรกเข้าไปเนาะ
1: จ้าทางมาแล้วบ้านอีสานบ่มีฝนเด้อมันจ้า
0: เข้าใจอยู่คันมีฝนเพิ่นบ่โทรดอกเพิ่นพากันนอนหลับเหมือนกันมีคันมีฝนแล้วเพิ่นเงียบตัวเอาสวัสดีจ้าเอาโอ้ยอ่อนซอดเนาะนะครับรูดไปแล้วก็ได้เอาโทรมาใหม่0809798200ขอพิงงานยังก็แกงเรื่องจานประหารใจสนอกโอ้ยบาดจังได๋แกงเรื่องจานสะอื้นหรือจังได๋นะครับเดี๋ยวเด้อนะครับแกงเรื่องจานแกงเรื่องจานประหารใจสนอกโอ้ยเนาะสื่อพิงก็ได้เนาะแม่นบ่อันนี้บ่ได้ร้องแกงเรื่องจานประหารใจของสอนสินชัยไห้ทองคำมันก็บางจัดจะกูได้ลองเนาะมันหลายคนลองเนาะนะครับก็สิเป็นสอนสินชัยล่ะต้นฉบับเพิ่นนั่นน่ะเนาะนะครับเอาใส่หน้าไม้ใส่นี่คันได้ยินเสียงก็ว่ามาเด้อนะครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลจ้าโหนะ
0: ครับ
2: ดีจ้า
0: ครับผม
2: มีมะ มีฝนเหรอเจ้าน
0: ี่ล่ะล่ะก็มีฝนบ่เจ้าก็ว่ากันนอนมือ
2: เจ้าโตกแล้วนั่นก็มือต้องโตกอยู่ก็โตกก็เปิดไว้เวลาพ่อแม่พ่อแม่อยู่ขึ้นบ่แห้งเจ้า
0: เออ
2: เจ้าขอพักเพียงมีพลังยังไม่ถึงนะเจ้า
0: อืม
2: ต้องเพียงนะเจ้าบินบุญพลังมาไม่ถึงนะเจ้า
0: เอาจักกันได้ดอกบุญกันได้ดอกบุญเผาลากันได้
2: จ้าของเสียจ้าบอกเผยฟังกันหน่อยเด้อ
0: ครับผมได
2: ้เสียงเด้อจ้าเด้อ
0: เออซิ
2: แม่ถือมันเลยเด้อหาพี่ต้อนน้ำแม่น้องเดินน้ำเด้อจ้าเด้อ
0: จ้า
2: จ้าแม่ปั้นเหี้ยน้ำแม่เด้
0: อได้อยู
2: ่ท่านกระติดน้ำแม่จ้าถ้าผูกโมเสียน้ำเด้อจ้าเด้อพ่อสุดเชียงสุดสายเด้อเจ้า
0: อืม
2: มีมามาน้ำเด้อเจ้าเด้อ
0: ครับ
2: จ้าสุดสายเจ้าวันนะดีจ้า
0: ครับบ่อุ่งมูแปดพันธีทั่วเขาสัญญาเป็นเทพดอกย่ำสดสิผลพ่อทั่วดอกอืมครับบ่อุ่งมูแปดเนี่ยพันธีทั่วเขาสัญญาเพิ่นอันเป็นเทพดอกอันเป็นได้สดผลพ่อทั่วดอกเออคือเพิ่นบ่จักอันไหนเป็นเทพเป็นสดก็บ่จักนะครับอืมเป็นจังซั่นนะฮะมือเขาบ่จักมือเขาทั่วล่ะติดง่ายๆเนี่ยคือเป็นเทียบติดง่ายๆนะนี่นะครับเอาโทษกับมาไม่เที่ยงไปใส่เราบ้างหันคือเห็นมืนบกมืนบากอยู่ถ่ายโอกาสอยู่ด้วยนี่อืมแต่บริษัทกับผู้อื่นต่อก็พอถ่ายดิฮัลโหล
3: ฮ
0: ั
3: ลโหลสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออมาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคืออันอาทิตย์นึงเขามาเที่ยงนึงเนาะอันสวัสดีนี
3: ่คนสูงแม่ค่ะ
0: ตกอยู่บ่ดีตัวตั้งข่อยผลกำลังตกอยู่หึมหึมอยู่นี่ได้ยินเสียงบ่
3: เส
0: ีย
3: งหึมหึมจัง
0: มือว่านบ่ตกมือว่านนี่คึมหมดมือแต่ว่ามือนี่ก็คึมคึมแล้วมันมาตกแค่มือแรกมันมาตกแค่มือแรกได้เลยนี่ฝน
3: แม่นอยู่2มือกว่าน่ะประมาณแต่กว่านี่ตกตกได้ตรงนี้สะพานฝนตกมากมีชุดนี่แหละ
0: น้ำมีบ่ล่ะทั้งเสียละพูมน่ะมีน้ำบ
3: ่น้ำแจงบ่มีมีน้ำให้น้ำมีลูกค้า
0: เอาเมื่อนั้นไปยาโสธรนั่นมองสภาพน้ำยังนั่นบ่มีน้ำเด้มองบ้านไม่บ้านไม่ชุมพรบ่มีเลยเด้แห้ง
3: จากถนนย่างไปทางหลักอ่ะไปมันไ
0: ม่บ่มีน้ำบ่มีแต่น้ำห่วยธรรมดาบ่หลาย
3: เห็นพี่น้องบ่ทนน่ะเจ้าว่าเจ้าลูกจะเป็นผ่านได้หลายไปเงี้ย
0: นั่นก็สิมาช่วงฝนก็สิมานำก็คือสิงหากับกันยาเด้อแต่เบิ่งโหลดมันสิมาที่ถ่วมเขาตอนมั่นหน้าลุมเด้อหน้าลุมเตรียมตัว
3: ปีนี้ข้าเจ้าบอกนาทนเสียหน้าลุมได
0: ้ได้จะตีได้ยุ่นล่ะได้น้ำหลายเออแต่บรรยากาศหน่อยอยู่เหลือแต่สภาพอากาศเหลือแต่บรรยากาศนี
3: ่พอเปลี่ยนฝนรัดเอาเนาะไปยัน
0: เ
3: จ้า
0: เนี่ยฝนตกประมาณ10นาทีแล้วเริ่มเศร้าแล้วนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัดนี้ตกซะนี่ล่ะเปิดเบิ่งนึงแล้วก็เปิดก็เลี้ยวเบิ่งอยู่พอบัดนี้ล่ะ
3: ขอเพลงในคันอีกเยอะรูปรอค่ะ
0: เพียงอย่างละผู้ฟังคนสวย
3: เหี้ยงกอดทักให้อ้ายคนเดียวของกินตลาดค่ะ
0: เหี้ยงกอดโอ้ยโทรศัพท์ก็จะมันไหลเนาะ
3: เอาคอยกระจิ้มตุ้มตุ้มเลยเหี้ยงกอดทักให้อ้ายคนเดียวค่ะของกินตลาดไหมคะ
0: เอาเพียงกันเนี
3: ่
0: ยให้กับบุญพระเวียร์เพียงกันได้เงาค่ะมันต้องให้แม่น้อยขอแม่น้อยขอแล้วสิว่าเก็บกอดซื้อได้แล้วว่า
3: เก็บกอดทักให้อ้ายคนเดียว
0: แม่นแม่น้อยสิได้ซ้ําเดียวแม่น้อยสิว่าเก็บกอดเก็บกอดได้เก็บกอดซ้ํานี่ล่ะบ่เบิ่งเหย้าปานนี้บ่จําปานนี้อืม
3: ขอเพียงแม่ค่ะเก็บกอดได้ค่ะ
0: เออแม่นแล้วคนก็ขอเพียงแน่คิดมาเวลาช้ําหนักว่าซั่นอืม
3: อันนี้เจ๊ก็คิดแล้วได้ค่ะนี่
0: ก็ยังว่าอยู่เนี่ยลักมือกับนางขึดถือเพียงอยู่บนบ่อขอเพียงแม่บนนี่คนหาเอาโอ้ยสมันลงหลิมน้ำจะแล้วจังกวกๆ
3: อ
0: ัน
3: ทุกเสียงเรื่องสายทั้งหมายเลขตามไม่ดอลลอร์เลยค่ะ
0: ค่ะ
3: จ้ากันติ้งไปติ้งมาอยู่นอนค่ะเนาะ
0: เข้าใจอยู่ว่านอนเมียบนั่นมันนั่นล่ะ
3: ไม่ได้นอนเมียบค่ะนอนนอนผู้หญิงมีลมเรื่องทางขาอากาศพอใครดีกันเล่ยไหลนะคะ
0: อ
3: าจารย์นี่เนาะค่ะน้อง
0: สำนั่นล่ะเสียงกันจวดจวดจัดจานให้ก็ถอดไข่ยัง
3: ข่าวราชีสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสายใดเป็นสายใดแล้ววันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลบอกยังแห้งในดื้อเสียงผู้ใดก็วางใดก็ฮัลโหลครับบ่ได้ยินบันไดครับ
4: ขอฟังเพลงแม่ที่ตามฟังตลอดค่ะ
0: แม่ยังเน
4: า
0: ะ
4: ยังครับ
0: อันไหนก็ครับ
4: ทางตุบลนนท์โอ่งค่ะอันนี้มันเทปก็ครับฟังอยู่นี
0: ่บ่ครับก็เว้าก็ผมอยู่นี่ก็ว่ามันเทปได้เป็นคนคักๆนี่เว้ากัน
4: ไม่เห็นว่าแม่ก็ได้โทรฟังรายการตลอดค่ะในตำบลดอนโอ่งใช่ค่ะ
0: บ้านดอนโอ่ง
4: พี
0: ่ครับ
4: วันหน้าแม่ก็ฟังติดตามค่ะไอ้วันหน้าว่าเรียงนั้นเรียงนี้ปุ๊บแม่ก็ฟังอยู่ทางพี่ทุกคืน
0: ฟังอยู่ที
4: ่ร้านนี้คุณค่ะ
0: ฟังผู้เดียวจะคดเหรอนั่นดิ
4: ฟังมาได้หมู่บ้านเขาก็ฟังทุกคนนะคะว่ามีผู้โทรแม่ก็ได้โทรค่ะ
0: เขาเจ้าก็จ
4: ี
0: เออเจ้าก็เจ้าสิฟังมาฟังบ่รู้เลยเนาะ
4: ฟังกระจกฟังหลูเรียงเนี่ยค่ะกฎหมายที่คนหนาบอกเรียงบัตรคนจนเนี่ยนั่นเน้นไรย่างที่คนหนาบอกอะไรพวกตูดิโตคนแก่ฟัง
0: ค่ะ
4: ที่เป็นในผู้บันจะมีบางอย่างค่ะคนหนาที่เราคุยรายการฟังนะคะเด้อคุยสนทนาเรียงกฎหมายนั้นกฎหมายเดียวคุณแม่ก็ติดตามฟังคือ
0: ครับครับ
4: อันขอร้องเพลงคนหนาไอ้ร้องร้องข่าวหนาของได้เลยค่ะเด้อ
0: ร้องข่าวหนาของครับ
4: ก็เข้าหนาของที่ข้าหนาลองนะคะ
0: ครับ
4: ไปขอขังหนึ่งค่ะค่ะค่ะโอ้ดอกมวนนะคะเนาะลงเขาวันขอฟังนะคะนะคะสวัสดีนะคะข้าหนา
0: สวัสดีครับพี่น้องท่านดอนโอ่งเนาะนะครับทั้งโพชัยขอบคุณหลายกันละกันนะครับฟังสมมือรายการนะครับกับรายการบักคือบ้านคือเมืองเขาดอกในรายการอื่นก็จะกระสิบว่าเรื่องนั่นเลี้ยงนี่ไปนะครับหนามั่งหนาไม่ให้ห้าไปแต่ว่าของมาการบางยุสิงกับสิมีและการกฎหมายเพื่อไปน้องประชาชนหลายๆเรื่องบางเทือกับบ่มีแนวสิเว้าพี่น้องก็ถามมากเอามาเป็นประเด็นเว้าพี่น้องฟังเพราะบางเทือบางที่พี่น้องถามมามันอาจจะตรงกับพี่น้องในมื้อใดมื้อนึงหรือตรงกับญาติพี่น้องสิมนะครับเออเนาะก็จะเอามาให้ฟังสวัสดีฮัลโหลไปใส่ละ
5: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมบ่ไม่ดอกมันทุ่มมาหลายเทียอยู่มันก็ซุ่มมากนั่นล่ะ
5: ก็
0: แม่นมวยซุ่ม
5: เลี้ยงให้ความพัดดีขึ้นจวดๆนักดีกว่ามันนั่นบ่กล้า
0: เพิ่นเลี้ยงอึ้งว่าเฮี้ยนตะดังอ้วกอ้วกอ้วกอ้วกอยู
5: ่บ่าว
0: ครับ
5: เลี้ยงมันเว้ยยังตั้งบักสร้างสบู่ได้บ่าว
0: เดี๋ยวได้เอาเขียนเกินสร้างสบู่เม็ดเที่ยงครับโอ้ฝาห้องยังอีกวันนี
5: ้น้องเก่า200บาทได้เปล่า
0: น้องเก่า200
5: อันสับสับอ้วนขมิ้น100บาทนะจ๊ะ
0: ครับ
5: อันเป็น500นะมาน้อง
0: 500ค่าส่ง50บาทเป็น550ครับ
5: บ
0: ักขามบ่
5: จ้าที่ข้างเลี้ยงไว้
0: อ้าวก็จะข้างดูแต่อ่าบ่ลืมดอกคันเอาเขียนไม่ก็ได้เดี๋ยวเพิ่มนี่นะครับอืม
5: สาธุมาพ่อแม่บาตุกอนั่น
0: อันนี้เพิ่มให้ครับอ่าเป็น550คือเอาแต่ว่าเพิ่มบักขามให้ฟรี
5: จ้า550บาทเนาะ
0: ครับ
5: อันบ่ฟังเพลงได้เด้อบ่าว
0: เพียงอันใดเนาะหั่น
5: เพียงอันนักเจ้าทั้งหัวเด้อจ้าได้ลาลองเด้อบ่าเด้อ
0: นี่หยังก่อหากเจ้าซ้ำผัว
5: จ้า
0: โอ้ย
5: หากเจ้าซ้ำผัวยิ่งไม่หากเจ้าซ้ำก็ผัวนี่ล่ะเบา
0: เอาโอ้ยฝนไม่อีกเราก็ได้เขาก็ได้ยินว่าผัวผัวนี่ล่ะหากผัวหากผัวไปได้
5: หากเจ้าซ้ำผัวนะ
0: เบาแต่เปิดเอาหูแล้วล่ะหากเจ้าซ้ำผัวแต่ว่าการเปิดเพลงสิบได้ยินเสียงฝนดอกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์อันนี้เปิดไมค์อยู่เน
5: า
0: ะ
5: มา
0: ไปสายฝน
5: จ
0: ้าครับผม
5: จ้าไปวัดตุเจนสุสานลูกจ้าทำไมจะรอจ้า
0: ปลอดภัยโอเคครับนะครับขอบคุณเมธียงนะครับสบู่น่าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณฮอดประมาณขอนแก่นละล่ะนะครับเดินทางมาประมาณ10ลังนะนะครับมีนมเขานมแพะนะครับมะขามขมิ้นนะครับมะละกอแล้วก็ขิงนะครับนี่สิมีมาเนาะล่ะพี่น้องสามารถสร้างได้เดือนนี้เนาะพวกบ้านยุสินกับมะฮอดกับที่อาทิตย์กับที่ส่งออกวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างส่งออกวันจันทร์เนาะนะครับขอบคุณทางบาขอกี้โยดว่าเพิ่นลี่ฟังอยู่เด้อว่าสั่นเพิ่นสร้างอันสบู่มานะครับบักขามนมข้าวนมแพะก้อนกลมขมิ้นรวมแล้วได้พันหนึ่งได้บ่าวเด้อว่าสั่นเนาะนะครับมีแม่น้อยสีฐานสร้างจองกับมาแล้วก็ร้านชิปเปอร์มอลสีแยกไฟแดงนะครับเพิ่นก็สร้างมาไว้อยู่เดี๋ยวหลายอยู่ครับมีนมเขานมมะขามมือกับสร้างแม่เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้อมันจะหลงกันนะครับแล้วก็พี่รองท่านจัตุบอกว่าเอานมเขาซีโหลนะครับคุณแม่พันปีจะส่งให้เดี๋ยวนะครับเรื่องมะขาม200บ่ลืมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหามันฟังอยู่ก็ได้เนาะนะครับโอ้ยตายฝนก็ได้เนาะเอาจักสายซะเกินก่อนที่ฟังเพียงได้ยินแต่เสียงฝนฮัลโหลซี
6: จ
0: ัง ได้อัน
6: เ
0: ก
6: ีย
0: ดได้
6: ย
0: ิน
6: แล้วเส
0: ีย
6: งฝน
0: แล้วนะจังว่าเสียงฝนแม่เอ้ยแต่มันตกดีอันตะกี้ก็บ่ตกแล้วมาตกตอนเฮาสิเข้ารายการ
6: บอกว่
0: า
6: ตีบอกว่าท่านพูดได้
0: มันบอกว่าได้มันบอกยากบอกยากก็ยังตัวอีฝนนี่
6: วันหน้าเมื่อแม่เขาวัดแล้วเอาอยู่หึบเบิ่มไปยังเหมือนเก่า
0: เอาเมื่อเขาวัดบ่เมื่อไหร
6: ่วัด
0: เมื่อวานนี่บ่มีฝนทั้งนี่บ่มีฝนทั้งนี่มื้อคืนจัดกันแตกเสี่ยวๆอยู่
6: ตกแค่ยังบ่เศร้าที่เขาวัดได้ข
0: ้
6: าวไปเ
0: สีย
6: เ
0: มื่อ
6: ย
0: เอ้ยสังบยานหมื่นเนาะใส่เกือบเพราะว่ามันหมื่นตุลุยจุดไม่หมื่นตุลุยจุลายอยู่เดินวัดแต่บ่แม่นหมื่นอยู่ติเอ้ย
6: นกขอมาวัดเมื่อใดก่อน
0: วัดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ล่ะสร้างโลดสิสร้างหยังก็ได้
6: ว
0: ่
6: าสร้างจังไดบ่ทันได้ไปหาลูกน้อง
0: ไปหาลูกน้องไป
6: ร้องหาผู้เอายาผู้เอานั่นก็มีน้ำมันย่างขี้บ่ล่ะน้ำมัน
0: ก็ย่างอยู่กาแฟก็ย่างไปคั่วก็ย่างสร้างโลดบ่จังหยังบ่ต้องไปถามเพิ่นดอกพอเวลาน่ะเพิ่นก็จะว่าคือบ่ให้กูแน่คือเอาตัว
6: เพิ่นเที่ยวหน่อยเอาหลายเน
0: าะสร้างไปหลายๆบ่เป็นตีภาษาขายดีเป็นที่ลงสร้างเนาะบึ้มบั่มบึ้มบั่ม
6: เด
0: ี๋
6: ยว
0: สร้างดอกเพิ่นได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อเพิ่นได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อฝ่าโทรมาสั่งเล่า
6: บอกแค่แน่แต่ไ
0: หนผู้ใดฟังอยู่ผู้ใดนอนเหมียบนอนสั้นเขาอยู่จังได้กระสังละกันคิดได้ยินยันนี่กันย้ำหายแม่เสือมแน่มืออื่นนั่นภาษาก็อื่นแม่เสือมไปหา
6: ขอโทษต่อนอนด้วยกันแต่ว่าบ่เหมียบ
0: หรอกนอนเหมียบสั้นเขาปันตะกะเตียนเนาะ
6: นอนมากแล้วก็สิดับตัวบ่นี
0: ่ทำไรเงี้ยอยู่ดูดจังไรก่อนมอนไล่หมดละ
6: หิวนอนคืออย่างนี้เปิดใจไว้ในเรื่องฟัง
0: บ่พากันนอนดิสิอยู่วัดมือขึ้นมานอนซะบ่
6: นอนอย
0: ู่
6: นอนเล
0: ือ
6: กต
0: ื่
6: นเลือก
0: พ
6: ร้อมนอน
0: ตื่นตีสามคืนเกิดไม่ยังจะเลือกแต่
6: เอา
0: เ
6: รา ดูว่าทำวัดตัวว่าท่าจะได
0: ้ที่หนึ่งว่ามาต้มมาม่าเนาะยี่วัดกับพระกันต้มมาม่าตีสาม
6: แค่มาม่า
0: ก้อยเลือกไปสั่นแล้ว
6: เ
0: ปุงลุยปุงแห้งเนี่ยโอ้เสียงฝ่าแม่ยางตำมันมอตำยางกระเจ้าปุงลุงตุงเปียงตีถั่วโถเหงียวกันเสียเอาสายอยู่
6: เ
0: สีย
6: ง
0: แ
6: รง
0: จวดจวดแล้วฝนตกแล้วขัน
6: เอาก็พี่หนึ่งอีหยังก่อนด่านหลวงก้อนเนื้อแม่หลวงก้อน
0: อีหยังเพี้ยหยัง
6: อีหยังนอบาทนี่เนาะ
0: เพียงอย่างเนาะเพียงถอดเทียนดิมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้อยู่ในใจทันที
6: ดวงสารพัน
0: ธ์ค่ะสารพัน
6: ธ์เอาผมมอบไปแม่น้อยแม่เทียงในเ
0: นื้อมอบให้ลวดมานอนฟัง
6: แม่เสียร้ายกันแม
0: ่
6: เออแปดนะแม่เนื้อ
0: นอนหน่อยน้ำไรเงี้ยนอนน้ำไรเงี้ยเหรอแต่เราคนนั้น
6: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่สามนั่นแม่เลือดวานหลงเรื่องนั่นแม่แม่ติ้งแม่ว่านอีกตัวก้ม
0: น่าหลายแม่แล้วนะ
6: ท่านอยู่ไกลๆปุ
0: ๊บท่านอยู่ไกลๆอีก
6: น้องหงวันน้องหงเบิดบ้านเด้อ
0: เบิดบ้านแล้วติผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านก็ให้เนาะ
6: ไอ้เบิด
0: โอ้ยจะมันฟังบ่ดอก
6: แม่สีโทษนั่นแม่
0: ก
6: ี
0: ่
6: หยด
0: มาก
6: แต่บอก
0: คือ
6: ว่า
0: แต่ยิ่ง
6: เขาก
0: ี่หยดก็กี่หยดมันโทรศัพท์มาสั่งแต่แต่หมู่เศร้านี่แหละวันว่าฟังกี่เด้อบ่าวฟังจอบฟังขี้ตายนี่จอบว่าซั่นจอบฟังครับครับผมเออจอดเฝ้าเนาะหากระทันยังบ่ทันหลุดติคือเฝ้า
6: หัวหน้าหัวหน้านั่นน่ะจังได๋ค่ะ
0: ซาละลิ้นปอกๆก็แปลมันมาเป็นบาดๆเนาะ
6: มันมาเป็นบาดหรือว่าเป็นบาดมาก
0: กันนะมันบาดเสียงเสียงฝนดังมากกว่านะ 2,000 ปีว่า
6: เอาไปตั้งอยู่หรอกหาถูกฆ่าก้อนมืออื่น
0: ยางไปโลดตีเขาล่อไปโลดแพ้จะเอาสะบัวเอาหยังเอาทางมาเด้อว่าซั่น
6: จ้าจ้าจ้าให้มาหอดก้อนสวดจังสิตั้งนะ
0: โอ้ยสมหอดกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะบ่ได้จัดรายการเนาะ
6: แ
0: ค่
6: ที
0: ่
6: บอกแล้วโทรก
0: ัง
6: เว
0: ีย
6: นก
0: ัน
6: ได้
0: เ
6: จ
0: ้
6: าเน
0: า
6: ะ
0: โทรก็โหลดเอาไปใส่ละเอาตืดตืดตืดไปซ้ำเอาเดี๋ยวเด้อฟังเพียงกันบ่หนีพี่น้องเอาฝนเริ่มเศร้าแล้วล่ะปอกแปกปอกแปกเดี๋ยวเธอคือขาตะกรก้อนมูของเดือนเพ็ญอำนวยพรสาวน้องลำลึกบอกว่าเปิดให้เพิ่งแน่ฉันคอยฉันคอยหรือไม่ฉันคอยแม่นเพียงหนีบอกเออว่าแม่นคนหลังคนหลังยังค่อยตัวเนาะเธอที่รักถ้าหากฉันตายไม่มีโรคร้ายอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงตายเพราะความใจหลักถ้าได้บัดเธอจัดแจงเรื่องสี่บ่เฮงนี่บ่เฮ้ยใจหลักคือหาบ่เห็นตีเธอละวัตถีบังคาบังคาละบังคาบังก้อยเอาเลือดยิงราคายิงให้ได้เป็นหายเอาพอแล้วครับพี่น้องร้องเพลงเหรียญมาเป็นนักเงินมาหาบ่พอเดือดเพชรอำนวยพรขึ้นมาซอยงานแต่บ้านในฝนก็แห้งตกจน

0: ก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200พี่น้องเอ้ยจะนี่ฝนตกแห้งที่ลงมาอีกแล้วนะครับแห้งๆจนเว้าบ่ได้เลยพี่น้องคันเว้าแล้วมันสิมีเสียงแบบนี้ล่ะเสียงฝนซาๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพลงเงี้ยๆจนจบรายการไปเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างที่ว่ามันบอกว่าได้ยินนะครับบ้านยุสิงก็ได้ยินจากญาติพี่น้องได้ยินเสียงฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเพลงร้องเท่าหน้าห้องเพลงยังสาวกาลสินขอเพลงขอเป็นนักอีกได้จัดให้เด้อนะครับทุ่มมาหลังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้สิบขอเบาหนาไม่ได้ครับว่าฝนแห้งอีหลีครับฝนแห้งแล้วก็ตกแบบบ่ได้ลืมหูลืมตาเลยครับฝ้าก็ห้องแห้งพร้อมเอาไว้ซะมีซะเกินพอกันไปมื้อใหม่นะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้น้อรับฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยครับเด้อ

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กระต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตา

ไทยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนเจ้าคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุ

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945311

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วน

0: ถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โซกให้มันให้มา
5: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญา

0: ต่อเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เรื่องธรรมะสำหรับผู้สูงอายุโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
3: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันพระวันนี้พี่น้องทั้งหลายมากันหลายๆคนหลายๆแห่งหลายๆที่เช่นเดียวกับวันพระที่แล้วมาเช่นเดียวกับวันพระก่อนๆและวันนี้มาจากไกลๆเช่นเดียวจากอุดรธานีบ้างน้องคายบ้างทั้งเมืองอุบลโคราชสกลนครนครพนมล้วนแล้วแต่ผู้สูงอายุคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายทั้งหลายได้อุตส่าห์ทอร่างกายทอสังขารมาแต่ไกลก็ด้วยความใฝ่ฝันปรารถนาเพื่อจะศึกษาธรรมะเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพื่อถอนตนเองออกจากทุกข์นั่นเองจึงได้อุตส่าห์ดันด้นกันมาไกลๆทั้งที่บ้านก็มีวัดมีวาอยู่เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นการที่เราทั้งหลายได้มากันไกลๆนี้ก็ขอให้มันได้คุ้มค่ากับการเสียเวลาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับอายุสังขารที่ท่อที่พายกันมาถึงนี้อาตมาก็คิดอยู่แล้วเราว่าจะพูดเรื่องอะไรส่วนมากก็เลยเลข6เลข7ไปแล้วอายุของท่านทั้งหลายวันนี้ก็เลยคิดว่าควรจะได้พูดในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้สูงอายุธรรมะสำหรับอายุไขวัยใกล้อัสดงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังอายุไขใกล้อัสดงอัสดงก็หมายความว่าตั้งอยู่ไม่ได้อัสตังคะถึงตั้งอยู่ไม่ได้อายุที่มันสิ้นไปขยะแปลว่าสิ้นไปอายุไขอายุที่สิ้นไปใกล้จะถึงจุดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรียกว่าอัสดงอายุไขใกล้อัสดงคตนี่ใกล้จะไปสู่ที่ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอายุแห่งชีวิตแล้วควรจะได้มาทำความเข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตนี้ให้มากๆชีวิตทั้งชีวิตนี้แหละคือตัวธรรมะ

คือตัวธรรมชาติในตัวธรรมชาตินะก็มีกฎของธรรมชาติอยู่ในนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผลมันก็จะออกมาตามนั้นถ้าปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เรียกว่าปฏิบัติถูกธรรมความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงปฏิบัติถูก 100% เลยความทุกข์ก็หมดสิ้นไป 100% ถ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างก็มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างสับสนปนเปกันไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายตายจากโลกไปก็หอบหิ้วสิ่งที่มันผิดถูกถูกที่เป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละไปกันอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะทำความสิ้นสุดลงไปแห่งทุกข์ได้ในวัยอัสดงนี้ในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลมีคนไปถามพระพุทธเจ้าคนแก่ๆเท่าๆก็เคยมีนักบวชรุ่นแก่เท่าอายุ120ปีก็มีนางภิกษุณีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพหุปุตตาเถรีนางมีลูกตั้ง20คนอายุก็120ปีลูกเต้าเขาไม่เลี้ยงดูเขาดุเขาด่าเขาว่ากล่าวกระแทกแดกดันกันแหนกันแหนคุณยายหมดที่พึ่งก็สมสารลงไปวัดในฟังเทศและได้บวชเป็นภิกษุณีเมื่อแก่สามารถยึดเอาพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานได้ในตอนแก่นางลุกขึ้นเกาะกอดเสาศาลาเดินวนไปเวียนมากอดเสาศาลาอยู่นั้นกลัวมันจะล้มเป็นการเดินจมกลมแล้วก็สามารถเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์ชัดปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาเห็นด้วยปัญญาซึ่งความเกิดความดับนิเพธิกายสัมมาทุกขคยคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบก่อนจะสิ้นใจได้เพราะนั้นมรรคผลนิพพานนิพพานนิพพานที่เราพูดบ่อยๆเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนิพพานนั้นคือความดับสนิทแห่งทุกข์ดับสนิทแห่งกิเลสแต่ชีวิตอาจจะยังไม่ตายขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่านิพพานน้อยๆก็มีอยู่ในจิตในใจ10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมงมันจะมีคำว่าสมยานยิกนิพพานคือเวลาใด5นาที10นาทีความทุกข์ไม่มีแผ่ผ่านจิตใจกิเลสไม่มีในช่วงนั้นไม่ลุกเหอขึ้นมานั้นก็นิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวัฏสงสารก็มีนิพพานปนกันอยู่เหมือนในน้ำขุ่นมีน้ำใสในจิตใจที่วุ่นวายนี่ก็มีความว่างสงบระงับอยู่บางครั้งค้นให้พบดูให้ลึกๆเนี่ยเพราะนั้นคนสูงอายุนี่เป็นคนที่จะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารมากเพราะร่างกายกำลังวังชามมันอ่อนแอจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งจะไปจะมามันลำบากไปทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็รุกร้าวลุ่มโทรมอยู่ในร่างกายของคนแก่นี้หูตามันฟ้ามันฟางความคิดอ่านสติสัมปชัญญะมันก็อ่อนแอลงด้วยไม่ได้ฝึกไว้ก่อนก็เป็นการยากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสความรู้สำหรับดับทุกข์ความรู้สำหรับไปถึงพระนิพพานไม่ใช่ความรู้ที่จะต้องเจนจบอะไรตัวอะไรมาม่าคนในสมัยโบราณให้คิดดูเถิดเขาอ่านหนังสือกันไม่ได้ดอกหอก
ความรู้ที่จะดับทุกข์มันไม่มากมายมีเพียงนิดเดียวไม่มากไม่น้อยพอดีพองามรู้เพียงเรื่องของความทุกข์รู้เพียงเรื่องที่มันให้เกิดทุกข์รู้จักเวลาทุกข์ไม่มีเวลาทุกข์ดับไปรู้ให้ดีว่าความทุกข์เวลามันไม่มีก็มีมันดับไปแล้วก็มีเหมือนเราไม่เป็นไข้กับเวลาร่างกายมันสบายกับเวลาที่มันเป็นไข้มันอยู่ด้วยกันปนกันถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาร่างกายที่มันเคยสบายมันก็ไม่สบายเวลาความเจ็บป่วยไข้มันหายไปความสบายมันก็ขึ้นมาแทนมันอยู่ด้วยกันเป็นลำดับพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกทุกขสนันตรังสุขขังสุขสนันตรังทุกขังความทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความไม่มีโรคก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความมีโรคมันเสื่อมไปเจ็บไข้ได้ป่วยหมดไปความดีความเบาความสบายร่างกายก็เกิดขึ้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นความอยู่ดีมีแรงมันก็เสื่อมไปมันไม่อยู่ด้วยกันมันเป็นลำดับกันโยงก็สับสนกันไปแต่เวลาที่เราอยู่เย็นเป็นสุขดูมันยังมากกว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ในชั่วชีวิตหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยดูมันเวลามันไม่มีทุกข์นั่นแหละเวลามันไม่มีทุกข์มันก็มีอยู่ในร่างกายนี่มากกว่าเวลามันมีทุกข์เวลามันมีเจ็บมีไข้ด้วยซ้ำเวลามีกิเลสกับเวลาไม่มีกิเลสนั่นดูให้ดีๆเวลาไม่มีกิเลสดูมันจะมากกว่าเวลาที่กิเลสไม่มีคือกิเลสมันหมดไปมันอ่อนแรงลงไปนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้จักประจักษ์ชัดเพราะเหตุนั้นความไม่มีกิเลสเวลากิเลสมันหมดแรงลงไปมันหยุดมันสงบลงไปเนี่ยท่านให้เรารู้จักมันท่านเรียกว่านิโรธนิโรธนิโรธเวลาทุกข์มันดับเวลาความทุกข์มันไม่มีขึ้นมาอีกมันดับลงไปแล้วถ้ามันขึ้นมาใหม่ก็มันมีความทุกข์ถ้าเวลาความทุกข์ชุดนี้มันหมดไปความทุกข์นี้มันก็ดับไปอาจจะเป็นความสุขก็ได้ยังเรียกว่าสุขัสสนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์คือหลังจากความทุกข์นั้นหมดไปความสุขก็ขึ้นมาหลังจากความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันเป็นลำดับกันอยู่ถ้าดูให้ดีๆมันจะเห็นนี่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเพียงแต่รู้ว่ามันทุกข์เพียงแต่รู้ว่าความทุกข์นี่มันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันดับไปรู้เหตุให้มันเกิดทุกข์ในเรื่องนี้แล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องทุกข์มันอีกให้มันดับทุกข์คือเรื่องของอริยสัจนั่นเองไม่ต้องให้มีใครมาสอนไม่ต้องอ่านหนังสือออกมันบอกอยู่ตลอดเวลาอริยสัจจะทำความจริงอันประเสริฐเขาเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราก็มืดกันไม่อยากดูไม่อยากแลกันนั่นเองยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าความทุกข์ก็รุกเรารุมโทรมทั้งทุกข์กายเข้ามามากมายทุกข์ใจก็เติมขึ้นมาตามขึ้นมาชีวิตในวัยใกล้อัสดงชีวิตในวัยสนธยาหาวัยใกล้อัสดงนี้มันมีหลายอย่างถ้าฉลาดก็ได้รับประโยชน์จากความเจ็บความไข้ความเสื่อมแห่งสังขารเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นครูบาเป็นอาจารย์มันมาเตือนให้ฉลาดบัดนี้ได้เห็นชัดแล้วโว้ยก็จะเห็นว่ามันแก่ขึ้นมามันไม่น่ารักไม่น่าเอาไม่น่าเป็นตาก็ไม่เห็นชัดหูก็ฟังไม่ชัดเอาไปเอามาก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจนอยากตายจนไม่อยากจะอยู่ในโลกบางครั้งเห็นตนเองไม่มีอะไรดีสักอย่างเมื่อแก่เท่าแล้วก็ดูมันต่อไปว่าจะต้องไปเบื่อหน่ายเขาทำมาให้เขาเป็นเขาเองการเบื่อหน่ายชนิดนั้นอย่างนี้ไปให้พ้นจากสังขาร
จากตายไปจากมันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาแต่ก่อนนั้นมันอยากอยู่นานๆแต่ก่อนนั้นมันอยากสนุกสนานเพลิดเพลินอยากได้อยากมีแต่บัดนี้มันไม่อยากอยู่แม้แต่จะแบกสังขารร่างกายนี้ก็จะเห็นอีกว่านี่มันเป็นวิภาวะตัณหาดูให้มันลึกไปจนไม่ต้องอยากตายจนไม่ต้องอยากอยู่รอคอยเวลาของมันจะมาถึงดูมันไปอย่างนี้มันจะเป็นการดีมากผู้เฒ่าในวัยสนธยาถ้าประมวลความเป็นมาของชีวิตในอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตว่าเออมันเคยเป็นมาอย่างไรเคยได้เคยเสียเคยมีเคยจนเคยอิ่มเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปไม่สามารถจะเรียกร้องมันกลับคืนมากลายไปเป็นเพียงสัญญาในอดีตเล่าขานให้ลูกให้หลานฟังส่วนความหวังที่จะมีในวันหน้าปีหน้าอนาคตมันก็หมดสิ้นไม่มีแสงที่จะใช้ให้เห็นอีกแล้วชีวิตใกล้วันจะพัดพลาดใกล้วันตายสันติเกมรณังตวะสันติเกมรณังตุยหังหินาภาโววินาสติความตายใกล้ตัวท่านเข้ามาแล้วเวลาแห่งการพัดพลาดจากสิ่งทั้งหลายเตรียมจะมาถึงท่านอยู่ในขณะนี้แล้วท่านจะเอาอะไรอีกไม่มีอะไรที่ท่านจะเอาติดตัวไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะต้องรู้จักปล่อยให้รู้จักวางแม้กระทั่งร่างกายถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะรักษามันไม่หายเพราะช่วงนี้มันต้องมาป่วยมาไข้มาเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ออดออดแอดแอดหนังโอยลูกโอยไปทุกท่าล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสังขาราและจะเอาอย่างไรกับมันแต่ก็ดูมันต่อไปการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ในจิตในใจเพราะความทุกข์ทั้งมวลมันเกิดมาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจนั่นแหละตอนใกล้รุ่งวันหนึ่งที่เชตวันมีเทวดาตนหนึ่งแต่กล่าวคาถาขับเป็นเพลงสังเวชชีวิตของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าอเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติอีทังพยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกจิราทะโสขาวหานิแปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก่อนน้อยเข้าทุกทีเมื่อภัยคือความตายที่มองเห็นมีอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดานี่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็เลยพูดตอบออกไปถ้าก็บอกว่าอาเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติอีทังพยังมรเนเปกขมาโนโหโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโคท่านก็พูดเหมือนกันแต่มันผิดกันตอนท้ายๆท่านบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก่อนละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงคายเหยื่อในโลกเสียแล้วมุ่งสู่สันติเถิด
ฟังดูความหมายที่ท่านเล่าให้ฟังท่านแสดงให้ฟังนั้นเหมือนมันขัดแย้งกันเทวดาก็พูดแบบเดียวกันมีความเห็นอย่างเดียวกันว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไวละไปโดยลำดับความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมบุญคุณงามความดีที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นการเตรียมตัวเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายเตรียมเพื่อจะไปสู่ปรโลกเตรียมเสบียงกลางเตรียมเส้นทางไปสู่ปรโลกมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดที่เทวดาทั้งหลายเขาพูดไว้อย่างนี้แต่ที่มันวิเศษไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดบทที่เทวดาบอกว่าปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดบทว่าอีทังพยังมรเนเปคามาโนภัยคือความตายอันมีอยู่เฉพาะหน้านี้ที่เห็นแล้วอยู่นี้โลกามิสังปชเหสันติเปโคจ้องคาเหยื่อในโลกเสียคำว่าเหยื่อในโลกนั้นมันไม่ได้หมายเพียงแต่โลกนี่หมายถึงเทวโลกพรหมโลกมารโลกแม้แต่ความเป็นเทวดาบนสวรรค์ถ้าสามารถปีกกล้าขาแข็งทางธรรมก็สามารถจะคายคำว่าเหยื่อของโลกเหยื่อในโลกโลกามิสังเหยื่อในโลกนี้มันก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ถูกอกถูกใจคอยผูกจิตผูกใจเป็นเหยื่อให้ลุ่มหลงเมื่อลงเหยื่อก็กินเข้าไปก็ถูกสิ่งที่เคลือบอยู่ในเหยื่อซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นคือเบ็ดคือสิ่งที่เกี่ยวเกาะเพราะนั้นถ้าบนสวรรค์มีรูปที่เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์รสเป็นทิพย์สัมผัสเป็นทิพย์อายุวรรณะสุขภาระที่มันเป็นทิพย์นั้นนะฮานกามลมที่เป็นทิพย์บนสวรรค์ก็จะเป็นเหยื่อที่เป็นทิพย์เข้าไปอีกและจะเกี่ยวให้ติดเบ็ดทิพย์อยู่ตรงนั้นถ้าจะพอใจถ้าพอใจจะติดเบ็ดทิพย์อยู่ในวัฏสงสารจากสวรรค์สู่มนุษย์หรืออาจจะสู่นรกเลยก็ได้เพราะสุขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขนรกเกิดขึ้นตามลำดับแห่งสวรรค์สวรรค์เกิดขึ้นตามลำดับของนรกสัตว์ที่ตกนรกร้องกันครวญครางบอกว่าเข็ดถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะสร้างคุณงามความดี ที่เราได้ยินในโลหะกุมภีเปรต4ตัวที่มันร้องอยู่ในนรก ไอ้ตัวที่มันร้องสุดท้ายนั่นมันสรุปความตั้งใจปรารถนาว่าโสหังนูนะอิโตคันดวาโยนิงรัฏฐามนุสิงวทันยูสีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพาหงเมื่อฉันได้พ้นจากนรกได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำบุญให้มากฉันจะเป็นผู้มีปัญญามีศีลมีศรัทธาจะไม่มายอมตกมันอีกก็หมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเขาเห็นความทุกข์หน้าขยะขยแยงหน้าเบื่อหน่ายทรมานทรกรรมจึงปรารถนาจะหนีไปให้พ้นเมื่อพ้นมาถ้าเขาได้จำได้เขาจะทำคุณงามความดีเขาก็ขึ้นสวรรค์เมื่ออยู่ในสวรรค์เขาเพลิดเพลินเขาอาจจะลืมทุกข์ในนรกแล้วเขาก็ลืมเขาก็มัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับบุญของเขาเมื่อหมดบุญนั้นความสุขหมดไปมันก็ไปสู่ความทุกข์
หมดจากสวรรค์ก็ลงนรกวนไปเวียนมาเพราะเหตุนั้นถ้าสั่งสมแต่บุญก็คือสั่งสมไว้ซึ่งทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์นั้นเป็นความตั้งใจการกระทำที่หวังดีต่อตนเองไม่ต้องไปตกนรกก็เป็นการกระทำที่ดีแต่ว่าต่อไปในอนาคตนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้เองเหมือนวงกลมๆไปไม่จบจะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็ได้ถ้าตัดวงจรวงกลมนี้ไปเสียมันก็สั้นนิดเดียวแต่ถ้าเมื่อใดมันยังต่อกันเป็นวงกลมมันก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวเพราะนั้นการคายเหยื่อในโลกที่พระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละคือการตัดกระแสวงกลมสังสารวัฏไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่สงสัยเรื่องสวรรค์และนรกไม่สนใจเลยแต่จะดับทุกข์มันเดี๋ยวนี้โดยไม่เอาสิ่งทั้งหลายที่เป็นเหยื่อนั้นมาเป็นเครื่องผูกพันจิตให้จิตใจนี้เป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปีกล้าขาแข็งสำหรับผู้เฒ่าในวัยสนธยาในวัยที่ใกล้อัสดงในช่วงที่จะเรียกว่าคาเหยื่อในโลกนี้เป็นศิลปะอันล้ำเลิศอันประเสริฐที่สุดสำหรับผู้เฒ่าเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่การปล่อยวางต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปล่อยวางความห่วงหน้ากังวลหลังห่วงลูกห่วงร้านห่วงบ้านห่วงช่องห่วงสมบัติพัดสถานใดๆทั้งสิ้นจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางและน้อมจิตใจให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีถ้าเจริญอาณาปานสติกรรมฐานควบคู่กับมรณานุสติเป็นยารักษาโรคขนาดวิเศษเพราะว่าโรคไม่ตายเราก็ตายหรือบางทีอาจจะตายด้วยกันทั้งโรคทั้งคนทั้งกิเลสตายด้วยเอามันไปพร้อมกันเลยก็ยังได้มีสติกำหนดดูทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหินจะไปอะไรต่ออะไรงงเงินเงินตามภาษาผู้เฒ่าแต่จะไม่หายใจทิ้งคว่างคว่างว่างเปล่าฝึกสติสัมปชัญญะให้มันมีอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันติดกันได้ทุกลมหายใจแล้วก็ดูเวลามันนอนเวลาเรานอนทุกค่ำทุกคืนเจริญสมาธิภาวนานั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่จะต้องมัวมามัวแต่นั่งนั่งนั่งสมาธิบางทีร่างกายมันไม่สมประกอบแก่มันเฒ่ากระดูกกระเดี่ยวมันผุมันกร่อนนั่งนานก็คล่อมกองง่วมงุ้มลงปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานอนนอนดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูดูอะไรดูลมหายใจถ้าดูให้ดีๆท่านจะเห็นหมดทุกอย่างในลมหายใจนี่หาเริ่มต้นว่าถ้าจะดูให้มันติดกันแล้วจนเห็นเวลาเราหลับเวลานอนดูก็ดูเอาสติดูว่าลมหายใจข้ามหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดูจนไปถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะหลับไปทุกค่ำคืนว่ามันหลับตอนไหนมันหลับตอนหายใจออกหรือมันหลับตอนหายใจเข้าดูมันเข้าไปสิถ้าสติสัมปชัญญะมากเข้ามันก็จะเห็นว่าถ้ามันหลุดออกไปจากตื่นมันก็ไปสู่หลับอาณาจักรขอบเขตของการหลับถ้ามันหลุดออกมาจากอาณาจักรของการหลับ
มันก็สู่อาณาจักรของการตื่นขอบเขตสโคปสเฟียร์ของมันนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าออกจากตื่นมันจะไปสู่หลับถ้าออกจากหลับมันจะไปสู่ตื่นถ้าสามารถวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรก็ดูไปวันหนึ่งก็จะพบว่ามันหลุดออกไปช่วงที่ตื่นแล้วจะไปสู่ช่วงที่มันหลับมันอาจจะหลุดเวลาหายใจออกหรือมันอาจจะหลุดเวลาหายใจเข้าแล้วมันก็ดับวับไปฟูไปเลยนี่ก็ดูสิถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็จะเห็นว่าเวลาตายสิ้นใจลงไปตายนั้นกับเวลาสิ้นสติในการตื่นสู่การหลับมันก็จะหลุดไปอย่างนี้แล้วก็จะไม่แปลกประหลาดในเรื่องตายในเรื่องตายเราได้พบความตายประจักษ์ต่อความตายในขณะนี้หลับไปเหมือนตายตื่นขึ้นมาเหมือนเกิดใหม่คนที่นอนหลับก็เหมือนกับตายแต่ตื่นขึ้นมานั้นก็ตื่นใหม่ก็เหมือนกับเกิดใหม่มาชาติหนึ่งแต่ไม่รู้มันเคยชินเสียเพราะทุกค่ำทุกคืนเคยหลับและเคยตื่นทุกเช้ามันเคยชินไม่มีใครพะว้าพะวงว่าในขณะที่หลับไปนั้นเกิดอะไรขึ้นคนหลับไม่กลัวอะไรเลยไม่โหยไม่หิวไม่มีอะไรใครจะมาฆ่าเอาปืนมาจ่อมันก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่มีใครคิดหวาดผวาหวาดในขณะที่หลับไปขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอันตรายแก่เราก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่กลัวมันเลยการหลับกับการตื่นกลายเป็นความเคยชินธรรมดาแต่ถ้าดูให้ดีๆหลับมันก็คือตายนั่นแหละตื่นมามันก็คือเกิดใหม่ของแต่ละวันแต่ละชาติถ้าดูอย่างนี้ให้เห็นเวลามันหลับลงไปจนถึงตื่นก็มีสติทันทีปั๊บก็จะได้รู้ว่าโอ้ตายกับเกิดนี่ก็เหมือนหลับกับตื่นแล้วก็ไม่เห็นจะน่ากลัวความตายตรงไหนทีนี้ทำถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆรู้เท่าทันบ่อยๆวันนั้นอย่างสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเยียวยารักษายังไงมันก็ไม่หายมีแต่จะสุดลงวันนั้นก็แน่ใจว่าความตายจะมาถึงถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็รอดูมันทุกลมหายใจเข้าออกไม่เผลอสติเราจะเห็นวาระสุดท้ายว่ามันจะตายตอนที่หายใจออกไปเรื่องมันจะตายตอนที่หายใจเข้ามาจะดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเฝ้าดูตนเองตายเหมือนไปดูคนอื่นที่โรงพยาบาลกำลังดูใจเขาจะสิ้นไปจะมีสติสัมปชัญญะดีมากจะบอกลูกบอกหลานก่อนก็ได้จะสั่งลูกสั่งหลานยังไงก็ได้นี่ตายมีศิลปะอย่างนี้ว่าตนเองจะตายอย่าดูตนเองตายบางทีอาจจะลุกขึ้นมานั่งตายก็ได้ว่าถึงวาระสุดท้ายมาถึงดูเรี่ยวดูแรงดูลมหายใจมันก็ค่อนลงมันจะหมดจะสิ้นอย่างนี้อาจจะลุกขึ้นมานั่งดูตนเองตายเรียกว่าตั้งแก่ตายเลยดูมันเสื่อมไปดูมันสิ้นไปเหมือนดูตะเกียงที่มันหมดน้ำมันแดงลงแดงลงหลีลงหลีลงหลีลงหลีลงพอหมดน้ำมันแล้วมันก็วาบขึ้นลมมันดันออกวาบแล้วมันก็ดับแต่ทุกวันนี้มันใช้ไฟฟ้ากันซะจนเพลินมันไม่คุ้นเคยกับตะเกียงไม่เหมือนคนบ้านนอกสมัยก่อนในเรื่องเช่นนี้ก็เป็นการดูทั้งความเจ็บไข้เวทนาผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจให้ดีๆก็จะกำหนดรู้จักเวทนาได้ดีด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวความเป็นสุขเป็นทุกข์ความเฉยเฉยเวทนาต่างๆเหล่านี้
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบลมหายใจว่าเหมือนทางสี่แยกแล้วมีกองดินใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางทางสี่แยกนั้นใครจะขี่รถขี่เกวียนอะไรมาก็ตามมาจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็จะไปชนเอากับกองดินท่านเปรียบกองดินนั้นเหมือนลมหายใจส่วนทางสี่ทางนั้นท่านเปรียบเหมือนกายเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนจิตเปรียบเหมือนธรรมสติปัฏฐานเสยถาปิภิกขเวจาตุมหาประเทศมหาปังสะปุญโชดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนทางสี่แพร่งมีกองดินใหญ่ตั้งอยู่สกตังวาระโทวาอุปหณะเตวะตังปังสะปุญชังรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากทิศต่างๆก็จะมาชนกระทบเข้ากับกองดินลมหายใจที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้กายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะกระทบกับลมหายใจเวทนาเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆหรือถึงขั้นวัฏวัฏตายเพราะเวทนาก็จะกระทบกับลมหายใจแสดงปฏิกิริยาทางลมหายใจเกี่ยวเนื่องกันจิตจะเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นรักเป็นชังมีโลภโทสะโมหะงุดหงิดแจ่มใสเศร้าหมองก็จะมาเกี่ยวเนื่องกระทบเข้ากับลมหายใจเองเหมือนกันเวียนไปตามขบวนการของจิตธรรมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดต่างๆก็จะมากระทบกับลมหายใจเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจดูให้ละเอียดดูให้ดีๆผู้เฒ่าจะฉลาดเวลาตายจะยิ้มในมุมปากจะดูตนเองตายอย่างมีศิลปะเรียกว่าร่างกายก็แตกสลายตายไปกิเลสก็ดับไปด้วยตายทั้งกายนิพพานทั้งจิตชีวิตสมะสีสีดับชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทั้งกิเลสไปด้วยเพราะนั้นการดูลมหายใจมันชัดมันจะเห็นเวทนาได้ดีคือรู้ว่าแม้แต่จะตายแม้แต่ตนเองหลับทุกค่ำคืนก็ยังเห็นมันหลับทำไมตายมันมีเพียงครั้งเดียวแล้วมันยังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจะไม่รู้จักตายตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาบอกให้รู้อยู่แล้วเวลามันจะตายมันจะปวดรวดร้าวด้วยโรคอะไรลมหายใจเป็นอย่างไรมันจะเห็นชัดว่าบัดนี้จะตายจะรู้จักเวลาตายและก็ตั้งใจตายพร้อมกับการปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ด้วยทั้งส่วนเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าทั้งนามทั้งรูปทั้งรูปทั้งนามจะถูกปล่อยเมื่อจักสิ้นใจโดยไม่แบกไว้ให้มันเลื้อเยื่อใหญ่ให้มันหนักหน่วงแก่เวทนาแก่จิตเวทนาทั้งหลายกลายเป็นเย็นพระพุทธเจ้าท่านสอนชีวิตะปริยาธานาชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมาโนชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติอย่างนี้เสวยเวทนามีที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตหมายความว่าเสวยเวทนาว่าชีวิตจะสุดเพราะเวทนาคือจักตายเพราะเวทนานี้ก็ทราบชัดว่าจักตายเพราะเวทนานี้ตายอย่างไม่หลงลืมเลือนแล้วก็ดูตนเองตายเหมือนดูประทีปเหมือนดูน้ำมันหมดที่หมดไปจากตะเกียงเตลัจะเตลันจะวัตตินจะปริยาธานาอัญญัสสัจจะอนุปาหาราอนาหาโรนิพพายติเหมือนตะเกียงท่านว่าอาศัยน้ำมันอาศัยไส้ลุกโพงอยู่ได้เ
เมื่อน้ำมันหมดไปไส้ก็เหี้ยนลงหมดไปมันก็เลยดับไม่มีน้ำมันใหม่เติมเข้ามามันก็เลยดับไปเห็นสังขารเสื่อมไปสิ้นไปตอนจะตายเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันก็เห็นตัวเองตายอย่างนี้เรียกว่ากายก็ตายไปจิตใจก็ปล่อยวางสังขารจิตใจก็ปล่อยวางขันห้าปล่อยรูปปล่อยนามมันโดยอัตโนมัติเพราะมันรู้ชัดว่าแบกไว้ไม่ได้ถือไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องทิ้งศิลปะในการตายนิพพานในขณะตายเลยก็ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างดีมากเลย ที่มันเป็นบาปเป็นกรรม ของพวกเราที่เข้าใจว่านิพพานนั้นก็คือหลังจากตายแล้ว นิพพานกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นคืออันเดียวกันขอให้เข้าใจเป็นพ่ออรหันต์ตอนหลังจากตายแล้วตายแล้วจึงเป็นพ่ออรหันต์ได้หรือเป็นอย่างขณะที่เป็นถ้าหากว่าเป็นพ่ออรหันต์ได้ในตอนที่ยังไม่ตายยังเป็นเนี่ยก็นิพพานได้ในขณะเดียวกันนิพพานก็คือเรื่องตายของกิเลสไม่ใช่เรื่องตายของร่างกายร่างกายตายนั่นเรียกว่าตายแตกสลายตายไปแต่กิเลสตายทีหนึ่งจากเก็บก็เรียกว่านิพพานถ้ามันตายมากก็เรียกว่านิพพานมากนะบางครั้งกิเลสมันตายไป5นาที10นาทีก็เรียกว่าสมยะวิมุตโตภาษาบาลีในอภิธรรมท่านใช้คำว่าสมยะวิมุตโตอาสมยะวิมุตโตกุปปธรรมโมโหอกุปปธรรมโมโหสมยะวิมุตโตก็หมายความว่าหลุดพ้นจากกิเลสนิพพานในขณะนั้นแต่ว่าอีกหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นบางสมัยเท่านั้นแต่อสมยะวิมุตโตหมายว่าหลุดพ้นไม่ประกอบไปกับสมัยใดเลยพ้นไปตลอดกาลไม่มีที่จะกำเริบมาอีกนิพพานกับความเป็นพระอรหันต์ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันวิมุตติความหลุดพ้นไปจากทุกข์จากกิเลสตัณหานั้นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเพราะนั้นจึงบอกว่านิพพายาติตะเกียงดับลงไปก็เรียกว่าตะเกียงนิพพานนะนิพพายาติจึงบอกว่าอาศัยประทีปอาศัยไส้เตลัญจะปฏิจจวัตตินจะปฏิจจเตลปฏีโปชายติตะเสวะเตลัสจะวัตติยาจะปริยาธานาอัญญวัสจะอนุปาทานาอันนาห้าโรนิพพายติเนี่ยมีคำว่านิพพายติเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโพล่งอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นเหตุให้ประทีปหมดเชื้อดับไปภาษาบาลีใช้คำว่าดับไปนั่นก็คือคำว่านิพพายติประทีปหมดเชื้ออนุปาหาราอนาหาโรไม่เติมอันใหม่เข้าไปอนุปาหาระอนาหาโรก็หมดอาหารหมดเชื้อนิพพายติก็ดับกิเลสหมดเชื้อกิเลสก็ดับไปเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่านิพพานไม่ใช่ตาย พยายามให้ถึงนิพพานกันเถิดถ้าไม่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ฝึกจิตฝึกใจรอไว้ให้มันถึงตอนตายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานหรือว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับขณะตายเรียกว่าไม่ตายทิ้งตายขว้างไม่ตายมันท่ามกลางวัฏสงสารแต่จะตายท่ามกลางพระนิพพานฟังให้ดีฟังให้ดีๆตายท่ามกลางวัฏสงสารก็คือว่าตายไปพร้อมกับบุญตายไปพร้อมกับบาป
บุญก็จะไปสู่สวรรค์บาปก็จะนำไปสู่นรกเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนตายทำกลางนิพพานก็หมายความว่าตายหมดเชื่อหมดซากไม่มีเหลือบุญก็ไม่หาบบาปก็ไม่เอาหูเบามันทั้งหมด ไม่หามทั้งเสาไม่หามทั้งจั่วไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วละทั้งบุญละทั้งบาปนี่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ต้องเอาบุญทีนี้ก็มาระลึกถึงบุญเรื่อยๆนั่นแหละตอนจะตายระลึกถึงบุญเรื่อยๆระลึกไประลึกไปน้อมไปน้อมไปจนเนื้อบุญก็จะนิพพานตอนตายได้เหมือนกันมีเรื่องเล่าไว้ในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านู่นในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ามหานามก็จะเป็นญาติพี่น้องกับพระพุทธเจ้านะชาวกบิลพัสดุ์ท่านฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกอกถูกใจมากถูกอกถูกใจก็ประพฤติปฏิบัติตามเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะจากไปก็เป็นห่วงไม่ได้ถามปัญหาข้อที่สงสัยก็เลยรีบไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มีความคิดได้อย่างนี้แต่ยังไม่ถามอย่างสงสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจากเมืองกาบินพัทนี้ไปเสร็จแล้วก็ขอถามปัญหาหน่อยพระพุทธเจ้าคำบวายจะถามอะไรก็ถามมาคือคนไข้เพื่อนกันที่เขามีสติมีปัญญาแต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอุบาสกด้วยกันพอจะไปปลอบขวัญจะไปบอกไปช่วยเขาเบาใจได้บ้างไหมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นเพื่อนกันก็จงไปหาเขาแล้วก็จงไปบอกไปสอนว่าท่านนั้นเป็นผู้ได้ทำบุญมามากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาท่านจะได้เป็นห่วงเลยท่านยังห่วงอะไรอีกทางที่จะไปสู่ปรโลกท่านได้ทำไว้ดีแล้วถ้าเขาบอกว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงผัวห่วงเมียก็จงบอกเขาไปว่าท่านผู้เป็นเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้นเขาหลังนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับท่านท่านจะได้ห่วงลูกท่านจะได้ห่วงผัวท่านจะได้ห่วงเมียเพราะทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียเขาก็จะตายไปเหมือนกันกับท่านท่านจะห่วงเขาหรือไม่ห่วงเขาก็ตามเขาก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกับท่านขอท่านจงเบาใจเถิดห่วงก็ช่วยไม่ได้ไม่ห่วงก็ช่วยไม่ได้ท่านจงเบาใจบัดนี้ท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาได้สั่งสมไว้มากจงน้อมไปสู่สวรรค์ความเจริญเพลิดเพลินในไตรทิพย์ไปสู่จาตุมหาราชเถิดชั้นจาตุมเมื่อเขาปล่อยเขาวางได้เขาบอกว่าเราน้อมจิตไปสู่ชั้นจาตุมหาราชเพราะสมบัตินั้นที่ได้ทำไว้ย่อมมีมากย่อมได้ไปเสพเสวยอย่างมีความสุขยิ่งกว่าในโลกนี้หลายเท่าหลังจากนั้นจงบอกเขาต่อไปถ้าเขาน้อมใจไปที่จะจงบอกเขาต่อไปถ้าเขาน้อมใจไปที่จาตุมมหาราชก็จงบอกว่าท่านเป็นผู้มากด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาเพราะด้วยธรรมเหล่านี้ท่านย่อมมีสิทธิ์โน้มน้าวไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมันปราณีตกว่าชั้นจาตุมมากอายุวรรณสุขภละอันเป็นทิพย์เมื่อเขาบอกว่าเราปรารถนาโน้มน้าวจิตไปสู่ตรงนั้นก็จงบอกเขาเลื่อยไปท่านบอกว่าถ้าชั้นดาวดึงนั้นจงน้อมจิตของท่านที่มากด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยอธิโมจิตตังไล่ขึ้นไป
ท่านบอกว่าตาวะติงเสหิโคอาบุโสเทเวหิยามาเทวาตุสิตาดา

0: นิมมานรติเทวาปรินิมิตะสวัสสติโนเทวาสาธาจสมาปรินิมิตะสวัสสติหิเทเวหิจิตตังวุฒาเปตวาพมโลเกจิตตังอธิโมเจหิติไล่ไปให้น้อมไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปสู่ยามานิมานรติปรินิมิตะสวัสสติเนี่ยดีมากท่านจงน้อมจิตไปเพราะท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทำไว้แล้วตัวจาคะจงสละชั้นนี้เถิดสละชั้นดาวดึงเถิดจงไปเอาชั้นยามาน้อมจิตไปเถิดท่านมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาถ้าเขาบอกว่าเขาน้อมก็ต้องบอกว่าท่านจงสละชั้นนี้เถิดปรินิมิตสวัสดีปาณีตมากดีมากกว่านี้อีกหลายเท่าถ้าเขาน้อมไปตรงนั้นก็จงบอกต่อไปอีกว่าท่านมีจาคะมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเพียงพอที่ท่านจะน้อมจิตของท่านไปสู่ปรโลกด้วยธรรมเหล่านั้นเมื่อเขาน้อมสึกจิตไปสู่ปรโลกแล้วก็จงบอกเขาต่อไปว่าไปสู่พรหมโลกเนี่ยยังมีอีกที่ดียิ่งกว่าพรหมโลกคือท่านจงน้อมจิตไปเพื่อละสักกายะเพื่อดับสักกายะเพื่อความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวตนของเราเนี่ยน้อมไปเถิดดียิ่งกว่าพรหมโลกในพรหมโลกนั้นยังมีสักกายะมีตัวตนที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าท่านน้อมไปสู่ความดับสักกายะเมื่อนั้นประเสริฐมากยิ่งกว่าพรหมโลกยิ่งกว่าสิ่งใดอย่างนี้ท่านบอกว่าสักกายะปริยาปันโนสาธาจะสมาพมโลกาจิตตังวุฒาเปตวาสักกายะนิโรเทจิตตังอุปสังหราติจงถอนจิตออกจากพมโลกและน้อมไปสู่การดับสักกายะเถิดมันประเสริฐยิ่งกว่าพมโลกเป็นไหนไหนไม่มีอะไรเกินถ้าอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจ็บป่วยไข้น้อมจิตไปสู่ตรงนั้นแล้วท่านกล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกจิตของเขาในขณะนั้นก็ไม่แปลกอะไรกับจิตของพระภิกษุ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อรา

มาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าครับ

0: ปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่ง

0: เครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน